0: ที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลด
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการ17จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมทุกมิติรับมือสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากคาดการว่าจะมีฝนตกหนักอีกระลอกในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำยมและแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น
2: กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีกลุ่มฝนระลอกใหม่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมของลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงได้ประสานให้ทุกหน่วยงานในส่วนกลางและพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวเตรียมพร้อมกำลังคนและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือให้ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเสร็จสิ้นการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศแล้วโดยการเยือนออสเตรเลียมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีและความมั่นคงพร้อมสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนออสเตรเลียส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมขยายความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนนอกจากนี้มีการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมด้านวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและภาคเอกชนสะท้อนผลการสำเร็จของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนิวซีแลนด์กับประเทศไทยถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในช่วงค่ำวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำภาคเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่า นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความมั่นใจโครงการ THAI Passport รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passport แล้วกว่า1ล้านสิทธิ์จากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569นี้โดยโครงการนี้เน้นเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถเข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานและพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นขั้นตอนสำหรับด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPAและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว
1: กรุงเทพมหานครตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวที่สวมสิทธิ์บัตรชมพูครบ50เขตแล้วพบมีบ้าน13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรและรายงานจำนวนบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีบัตรสีชมพูหมายเลข7ครบถ้วนแล้วจากข้อมูลพบว่าใน50เขตมีจำนวนบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหมายเลข7รวมแล้วทั้งสิ้น16,634 คนในบ้าน 1,066 หลังและจากการลงรายละเอียดรายเขตพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีการพักอาศัยเป็นไปตามเกณฑ์ปกติแต่มีอยู่9เขตที่ตรวจพบว่ามีบ้านซึ่งมีคนต่างด้าวถือบัตรสีชมพูหมายเลข7อาศัยอยู่เกิน16คนต่อหลังรวมทั้งหมด13หลังซึ่งได้รับรายงานจากสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องว่าสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงงานหอพักหรือบ้านเช่าแรงงานขั้นตอนต่อจากนี้กทม.จะเข้าตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a Better Society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-Protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-Develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-Create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีโดยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จ สู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญ

0: ความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีเสนาธิการกองทัพอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้เป็นวงกว้างและเด็ดขาดหลังสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยความพร้อมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศรวมทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์กองทัพอิหร่านจะตอบโต้ภัยคุกคามรอบใหม่ของศัตรูด้วยความรุนแรงการลงโทษและความเสียหายที่หนักหน่วงขณะที่นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเหมือนได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่สามารถเอาชนะอิหร่านด้วยการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงและอิหร่านต้องวางแผนรับมือและเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรที่ไม่เป็นธรรมนี้
2: ทางการยูเครนรายงานว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองคริวิกแคว้นดนีโปเปตอฟทางตอนกลางของยูเครนถึง2ระลอกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและบาดเจ็บมากกว่า130รายในจำนวนนี้อาการสาหัส29รายนายอเล็กซานเดอร์ฮันซาผู้ว่าการแคว้นดนีโปเปตอฟเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากอีก4แคว้นในยูเครนถูกสั่งไปยังเมืองคริวิกเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้ด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนประนามการโจมตีครั้งนี้ของรัสเซียว่าเป็นการกระทำที่ไร้ศีลธรรมและน่ารังเกียจอย่างมากซึ่งไม่ต่างอะไรกับการก่อการร้ายพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกจัดการกับรัสเซียและยูเครนจะตอบโต้การโจมตีดังกล่าวอย่างแน่นอน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและอินโดนีเซียตกลงกันที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในด้านแร่ธาตุพลังงานและเทคโนโลยีในการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนและอินโดนีเซียควรคว้าโอกาสนี้ไว้และจีนมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศในระดับสูงท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความร่วมมือและความมั่นคงของโลกทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งจีนและสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งรวมถึงประเด็นทะเลจีนใต
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CL International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียในการชิงเหรียญทองรายการคอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายพลสิริมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ปั่นแน่งเฉือนชนะโมฮัมหมัดซายาลีฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าแชมป์คอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์ระดับเอเชียคอนติเนนตัลซีรีส์ซึ่งเป็นรายการสำคัญสำหรับเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกประเดิมสนามตบเอาชนะออสเตรเลียทีมอันดับ80ของโลก3-0เซต25-15 25-15 25-18 ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียอันดับ57ของโลกในวันที่24สิงหาคมเวลา14:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ8คนหญิงเดี่ยวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกได้ชนะผ่านโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนชายเดี่ยวคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025แพ้ให้กับอเล็กลานิเยมืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-19 16-21 และ16-21หยุดเส้นทางแค่รอบ8คนด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์จากสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ4ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลบาดเจ็บเข่าหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่า

0: การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยเรียกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ94ของโลกเตรียมเปิดบ้านเจอกับเวียดนามอันดับ99ของโลกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา 20:00 น.พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
1: ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเวียงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอัคคณีพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอัคคณีคำว่าอัคคณีมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอัคคณีในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอัคคณีเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอัคคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนคำว่าเนใช้นอเนน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนพื้นที่น้ำแล้งและน้ำหลากแม้ประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่มากแต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีหากเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีโดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้แม้ว่าในพื้นที่เดียวกันจะประสบปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากวิธีที่สำคัญคือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้เวลาน้ำหลากและเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเรื่องการเร่งฟื้นฟูพื้นที่จากอุทกภัยค่ะ
7: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านจะบรรเทาลงแต่ภารกิจที่ต้องดำเนินต่อไปคือการฟื้นฟูพื้นที่ที่จำเป็นต้องแข่งกับเวลารวมถึงการเตรียมรับฝนระลอกใหม่ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้อีกเช้านี้ติดตามรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่จากนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับ
13: ครับสวัสดีครับผมชนรงค์ผู้ว่าน่านครับ
12: ครับท่านผู้ว่าครับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้ซึ่งทราบว่าเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแล้วตอนนี้ครับการฟื้นฟูเนี่ยดำเนินการไปอย่างไรบ้างแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆทั้งส่วนราชการและประชาชนยังไงบ้างครับ
13: ครับวันนี้เข้าสู่วันที่3ของสถานการณ์ฝนตกที่จังหวัดน่านซึ่งพื้นที่ที่ได้ผลกระทบนะครับมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออำเภอปัวกับอำเภอท่าวังผานะครับจริงๆก็คือมีทั้งหมดเนี่ย9อำเภอด้วยกันครับแต่ปัวกับท่าวังผาเนี่ยก็จะหนักที่สุดครับก็มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ย3รายครับก็เป็นลักษณะของการฝนน้ำป่าพัดพาไปครับแล้วก็มีความเสียหายเนี่ย34ตำบล223หมู่บ้านนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยครับสถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายลงน้ำที่ปัวกับท่าวังผาที่หนักๆตอนนี้ได้ลดลงแล้วครับเราก็อยู่ในช่วงของการเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็ถนนหนทางครับซึ่งสถานการณ์ก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าในครั้งนี้เป็นน้ำป่าแล้วก็ได้พัดพาเอาเศษต้นไม้เศษกิ่งไม้แล้วก็ทิ้งคราบโคลนไว้เพราะว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาแล้วก็เป็นดินภูเขาครับก็มากองทับถมอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ในบ้านเรือนของพี่น้องชาวอำเภอปัวเนี่ยเยอะอยู่ครับเราได้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับ12แห่งก็มีคนเข้าไปพักในคืนแรกๆแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้แยกย้ายกลับบ้านไปหมดละแล้วก็ไปอยู่บ้านญาติบ้างอะไรเนี่ยนะครับ ผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะมีอยู่3รายนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวผู้เสียชีวิตครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะได้ดูแลช่วยเหลือเพื่อผลผู้เสียชีวิตตามระเบียบนะครับอย่างสูงสุดเลยครับพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังนะครับก็คืออำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเมืองน่านที่น้ำยังท่วมขังอยู่แต่ว่าก็มีระดับที่ลดลงนะครับโดยเฉพาะอำเภอเมืองกับอำเภอภูเพียงเนี่ยน้ำลดลงไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับซึ่งก็จะต้องมีการเร่งฟื้นฟูด้วยเช่นกันครับ ส่วนอำเภอเวียงสาเนี่ยระดับน้ำจุดที่ยังสูงอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ที่เทศบาลตำบลกลางเวียงครับน้ำยังสูงอยู่ประมาณ2เมตรแม้ว่าสูงกว่าพนังนะครับ2เมตรก็เข้าท่วมพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรแล้วก็มีบ้านเรือนของพี่น้องเป็นชุมชนอยู่กันกระจัดกระจายเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายหลังคาเรือนอยู่ด้วยกันครับตอนนี้เราก็เร่งระบายน้ำแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำน่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับ
12: ครับผมเมื่อวานนี้ครับเห็นท่านรองนายกท่านยศชนันเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยในการบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดพื้นที่ครับตอนนี้หน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยทหารมณฑลทหารบกที่38เองก็ตามเนี่ยได้ลงมาช่วยในการฟื้นฟูพื้นที่ยังไงบ้างครับ
13: ในครั้งนี้ได้ระดมทุกหน่วยงานครับทั้งหน่วยทหารทางชลประทานแล้วก็ทาง ที่ทำการปกครองนะครับท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอปพร.ก็เข้ามาทำกันหมดเลยเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าจากที่ทำกันมาได้เมื่อวานจนถึงวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราพบว่าไม่เพียงพอครับเพราะความเสียหายเยอะมากและพื้นที่เนี่ยกว้างมากเราได้ปรับแผนโดยการเพิ่มเครื่องจักรโดยทำการระดมมาจากจังหวัดข้างเคียงแต่ก็ไม่พอครับ ก็ได้มีการจ้างเหมาภาคเอกชนนะฮะโดยระดมรถทั้งจากจังหวัดน่านเองภายในนั่นนะครับเครื่องจักรที่เป็นรถตักรถขุดรถเกรดเดอร์รถน้ำเนี่ยครับโดยเช่าเลยนะครับ จ้างเหมาเช่ามาทำงานแล้วก็เอาจังหวัดข้างเคียงมาด้วยครับ เพื่อที่จะเร่งระดมในการทำความสะอาดในพื้นที่ของปัวแล้วก็ท่าบางผาให้เร็วที่สุดครับก็คาดว่าจะใช้เวลาอันนี้ต้องทำแข่งเวลานะครับเพราะว่า
14: เดี๋ยวโคลนจะ
13: เราจะปล่อยนานไม่ได้ถ้าโคลนแห้งปุ๊บเนี่ยอันนี้จะยากเลยครับก็กะว่าจะต้องทำให้เสร็จภายใน 4-5 วันไม่เกินนี้ครับ
14: ครับผมเห็นมีภาคประชาชนอย่างองค์กรทำดีของพี่บุ๋มปนัดดาเข้าพื้นที่ไปช่วยด้วยอันนี้เป็นกำลังสำคัญเลยไหมครับในการช่วยเหลือครับ
13: อ๋อครับผมต้องขอขอบคุณองค์กรสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ซึ่งครั้งนี้ก็ได้เข้ามาช่วยจังหวัดน่านคนละไม้คนละมือเยอะมากนะครับตั้งแต่สมาคมเจ็ตสกีนะครับ
14: ครับ
13: ซึ่งก็ได้ส่งเจ็ตสกีมา20ลำสำหรับในการเข้าไปช่วยส่วนหน้าลำเลียงผู้คนออกมาทั้งมูลนิธิทั้งองค์กรซึ่งผมองค์เก่าไม่ได้ทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยที่ได้มาช่วยจังหวัดน่านขณะนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่กันเยอะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูด้วยครับ
14: ครับท่านผู้ว่าครับทราบว่าในวันนี้ครับจะมีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับข้าวของของประชาชนที่เสียหายเป็นวันแรกด้วยใช่ไหมครับ
13: อ๋อยังครับยังครับ
14: คร
13: ับ ก็ตอนนี้คือเราทำควบคู่กันไปคือหลักๆตอนนี้คือการฟื้นฟูกันครับ
14: ครับ
13: ฟื้นฟูเพื่อคือชาวบ้านตอนนี้ก็ยังเก็บกักบ้านตัวเองยังไม่เรียบร้อยเลยครับเพราะนั้นเขาต้องเร่งทำตรงส่วนนี้ก่อนแต่ว่าทางจังหวัดตอนนี้เราก็เร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายครัวเรือนแล้วก็รายตัวบุคคลซึ่งเราก็จะกำหนดจ่ายเงินเนี่ยก้อนแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยนะครับเป็นต้นไปครับเพื่อที่จะให้เงินก้อนแรกเนี่ยถึงมือพี่น้องชาวน่านให้มากที่สุดครับเงินก้อนแรกเป็นเงินเยียวยาที่จ่ายได้ทันทีก็คือค่าเครื่องนุ่งห่
14: ม
13: ค่าเครื่องนอนแล้วก็ค่าเครื่องมือเครื่องครัวครับรวมกันแล้วเป็นเงิน 6,700 บาทครับก้อนเนี้ยก็คือไม่ต้องใช้เวลาอะไรไม่ต้องสำรวจอะไรก็เพียงแต่ว่ากรอกแบบฟอร์มแล้วก็ไปยื่นไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือที่อบต.เลยครับจะมีแบบฟอร์มรอไว
14: ้
13: แล้วเราจะนัดวันสำหรับที่จะมาให้รับเงินอีกทีนึงครับ
14: ครับแต่ว่าก้อนแรกนี่ก็ยังไม่ได้ภายในวันนี้ถูกไหมครับ
13: ยังครับยังครับยังครับเพราะว่าคือ1ต้องมีการให้มากรอกแบบฟอร์มครับตอนนี้ชาวบ้านก็ก็ยังไม่มีกติกาใจกันจะมานะครับเพราะว่าต้องรีบทำความสะอาดบ้านเรือนตัวเองก่อนครับ
14: ครับผมครับท่านผู้ว่าครับจากพยากรณ์อากาศนะครับคาดว่าในวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์23เนี่ยครับจะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านอีกระลอกหนึ่งครับตอนนี้ทางชลประทานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆเตรียมวางแผนวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดซ้ำได้ยังไงบ้างครับ
13: ครับคือสิ่งที่เราจะต้องมีการปรับการทำงานเนี่ยก็คือการเฝ้าระวังครับในเรื่องของสัญญาณระดับน้ำที่จะสูงขึ้นเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็คือที่อำเภอปัวเนี่ยมันเป็นช่วงกลางดึกครับคือตีสองถึงช่วงหกโมงเช้าเป็นช่วงที่ทุกคนหลับกันอยู่ถึงแม้จะมีเซลล์บอร์ดคาร์ดแจ้งเตือนเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ทันการครั้งนี้เนี่ยได้ปรับนะครับเพื่อให้ทุกพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าติดตามระดับน้ำจากโทรมาตรนะครับแล้วก็ระบบแอปพลิเคชันระบบที่ในนั้นที่เราได้ตั้งระบบไว้ในภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับก็คือต้องจัดเวรยามนะครับเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนในการมอนิเตอร์แล้วก็สร้างระบบการแจ้งเตือนทั้งระบบที่มันไฮเทคนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซลล์บอร์ดคาสต
14: ์
13: หรือว่าตามเพจประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็แบบโลเทคครับโลเทคนี่คืออันนี้ถือว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากนะครับได้ผลมากเลยก็คือการตีคล้องร้องเปล่านะครับแล้วก็การที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วก็เครือข่ายในพื้นที่เนี่ยได้ไปแจ้งให้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนครับเพราะว่าที่น่านเนี่ยบางพื้นที่อยู่บนเขาห่างไกลหรือบางบ้านบางหลังเนี่ยอยู่ห่างไกลนะครับก็ต้องใช้ในการที่จะไปส่งข่าวแล้วไปแจ้งเตือนถึงที่ครับ
14: ครับผมต อนนี้ครับท่านนายกท่านได้แสดงความห่วงใยมายังไงบ้างพอทราบว่าวันอาทิตย์เนี้ยท่านก็มีกำหนดจะไปลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยครับ
13: ครับท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดมาน่านในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับในช่วงเช้าท่านก็ได้ห่วงใหญ่ตั้งแต่วันแรกเลยครับที่เกิดเหตุท่านก็ได้โทรมาให้กำลังใจแล้วก็โทรมาเพื่อที่จะกำชับให้การช่วยเหลือคือพี่น้องชาวน่านเนี่ยให้ดีที่สุดครับท่านได้เน้นย้ำเรื่องของอาหารการกินนะจะต้องมีในการแจกให้ครบทุกมื้อทั้ง3มื้อครับแล้วก็อาหารก็ให้จัดให้ดีนะครับเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการซึ่งตรงนี้จังหวัดเราก็ได้มาทำระบบในการแจกจ่ายอาหารมีระบบครัวกลางแล้วก็มีครัวที่กระจายอยู่ตามอำเภอแล้วก็อบต.เทศบาลทุกแห่งอันนี้ไม่นับรวมถึงองค์กรสาธารณกุศลหลายๆองค์กรมูลนิธิหลายมูลนิธิที่เข้ามารวมถึงกาชาดด้วยที่ได้มาตั้งโรงครัวครับ
14: ครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยเราฟังถึงการดำเนินการของจังหวัดไปน่าจะครบถ้วนละสุดท้ายครับผมฝากถึงประชาชนครับที่ตอนนี้ทั่วประเทศเลยกำลังมีน้ำใจหลั่งไหลมาต้องการบริจาคสิ่งของมาช่วยทางจังหวัดน่านครับตอนนี้เราอยากได้อะไรบ้างแล้วก็อะไรที่ขอเน้นย้ำว่ายังไม่จำเป็นแล้วไม่ขอรับส่งมาในช่วงนี้ครับผม
13: ตอนนี้เราได้เปิดช่องทางนะครับเนื่องจากว่าการรับบริจาคเนี่ยมีพี่น้องที่ต้องการที่จะส่งความช่วยเหลือมาให้จังหวัดน่านเราก็เปิดรับครับทั้งในเรื่องของงบประมาณนะครับท่านจะโอนมาเป็นเงินก็ได้เราก็ได้เปิดบัญชีของจังหวัดไว้รองรับหรือจะเป็นสิ่งของเข้าของต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ที่อยากได้นะครับที่จะได้ใช้ประโยชน์เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอาหารแห้งนะครับเพราะว่าจะเก็บได้นานครับพวกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกระป๋องต่างๆครับเราเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินครับ โดยมีหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับกับหมายเลข666192521ครับ666192521ชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่านปี2519ครับ
14: ครับผมแต่ว่าตอนนี้อะไรที่ยังไม่จะเป็นอย่างเสื้อผ้าเนี่ยครับใหญ่เพิ่งส่งมาดีกว่าถูกไหมครับผม
13: เสื้อผ้าได้นะครับคือเรารับทั้งหมดครับเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นความต้องการอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าในครั้งนี้พอน้ำพัดพามาอย่างรวดเร็วเนี่ยเสื้อผ้าไปหมดเลยครับข้าวของในบ้านเครื่องใช้ข้าวของโต๊ะเก้าอี้อะไรไปหมดเลยครับเพราะนั้นจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ท่านมีของอยู่แล้วแล้วก็ต้องการที่จะบริจาคให้กับทางจังหวัดส่วนรับบริจาคของเราจะอยู่ที่สาระกลางจังหวัดครับ
14: ครับผมก็ฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับตอนนี้สำคัญที่สุดข้าวสารอาหารแห้งครับผมสามารถช่วยส่งไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับผมก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านชัยนรงค์วงใหญ่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับที่มาบอกเล่าให้เราฟังถึงสถานการณ์แล้วก็การฟื้นฟูพื้นที่การช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวน่านทุกคนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานขณะนี้ด้วยทราบว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยและทำงานกันเต็มที่มากเพื่อให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไปครับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าครับ
13: ครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับ
15: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
1: ์จังหวัดนราธิวาสเตรียมเปิดศูนย์คัดแยกผลไม้5แห่งเพื่อขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569พร้อมขยายตลาดทางออฟไลน์และออนไลน์ลดต้นทุนการขนส่งสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกรในพื้นที่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้จากรายงานค่ะ
16: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรองรับผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569อย่างเป็นระบบตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านการตลาดลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดได้แก่ทุเรียนลองกองมังคุดและเงาะซึ่งล้วนเป็นพืชสร้างรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่โดยนายชาคริสสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า ปีนี้จังหวัดคาดว่าผลผลิตทุเรียนจะมีประมาณ 17,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนขณะที่ลองกองคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 6,600 ตันจึงต้องเตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการรวบรวมการกระจายสินค้าและการตลาดอย่างครบวงจร
17: เราจะเปิดศูนย์คัดแยกผลไม้นะครับตอนนี้วางแผนว่าจะเปิดอยู่ประมาณ5อำเภออำเภอแรกก็คืออำเภอบาเจาะนะครับศรีสาครนะครับละแงะแจแนะและสุขิรินนะครับศูนย์คัดแยกผลไม้นี่ก็จะช่วยเกษตรกรรายย่อยนะครับที่ไม่สามารถเอาผลไม้มาจำหน่ายให้กับลงในพื้นที่ได้นะครับจะช่วยทางศูนย์คัดแยกแต่ละศูนย์นี่จะมีเงินทุนอยู่ประมาณศูนย์ละประมาณ1ล้านบาทนะครับในการช่วยจะช่วยรับซื้อผลไม้แล้วก็นำไปขายต่อให้กับทางลงหรือทางแผงผลไม้ต่อ
16: นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกแล้วจังหวัดยังเร่งขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบออนไลน์โดยได้รับการสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้จากกรมการค้าภายในจำนวน 6,500 ใบรวมทั้งนำกล่องที่เหลือจากปีก่อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งผลไม้ถึงผู้บริโภคขณะเดียวกันยังประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานเพื่อลดค่าระวางขนส่งผลไม้ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้นราธิวาสในตลาดทั้งภายในและภายนอกพื้นที
17: ่นี่คือภาพที่จะช่วยเหลือบรรดาเกษตรกรในภาคราชการนะครับในส่วนของภาคเอกชนเองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางคุณรุสกีเจ้าอุเซงโดยเฉพาะมาช่วยเปิดรับซื้อทุเรียนและผลไม้อื่นๆที่ตำบลละหารอำเภอยี่งอนในภาพรวมก็ด้วยความร่วมมือทางส่วนราชการนะครับแล้วก็ภาคเอกชนน่าจะบรรเทารูปปัญหาการกระจายผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี
16: การบริหารจัดการผลไม้ของจังหวัดนราธิวาสไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาผลผลิตตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของรัฐบาลโดยมุ่งสร้างกลไกให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมจังหวัดนราธิวาสจึงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลไม้สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคพร้อมผลักดันผลไม้คุณภาพของนราธิวาสสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเป้าหมายสำคัญคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรควบคู่กับการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
18: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDsเป็นปัจจัยที่คุกคามสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมหกรรมสุขภาพ Healthy Happy Life รู้ทัน NCDs เพื่อสร้างเกราะป้องกันสุขภาพคนทุกวัยด้วยการปรับพฤติกรรมก่อนป่วยสร้างสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยผ่านมหกรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขหรือ Healthy Happy Life ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในแต่ละปีเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมด้านสุขภาพแบบครบวงจรทั้งนิทรรศการและพูดให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า30หน่วยงานรวมทั้งการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก3อคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์ควบคู่กับ2สอคือการลดลักเลิกสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับประชาชนพร้อมกับการบริการตรวจสุขภาพฟรีที่มีทั้งการคัดกรองโรคเบื้องต้นการประเมินสมรรถภาพทางกายและคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชน รู้เท่าทันสุขภาพของตนเองและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยสร้างการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีที่ยืนยาว
20: จริงๆในส่วนของการจัดมหกรรมในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการรวบรวมนะครับผู้มีส่วนร่วมก็คือเป็นชมรมที่ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครภูเก็ตในส่วนของการผลักดันนะครับส่งเสริมนะครับในการออกกำลังกายนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายและกิจกรรมยามว่างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หันมาเอาใจใส่ในส่วนของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพนะครับให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดมหกรรมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมชมรมทั้ง21ชมรมนะครับซึ่งอยู่กับเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นการรวบรวมให้เห็นว่าเรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินการให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพครับ
19: เทศบาลนครภูเก็ตเชื่อว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ควรจะเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืนเพื่อร่วมกันก้าวสู่การมีสุขภาพดีชีวิตมีสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
18: ท่านผู้ฟังคะการเพิ่มโควต้าฟุตบอลโลก2030จาก48ทีมเป็น64ทีมอาจเพิ่มความหวังให้ทีมชาติไทยได้เข้าใกล้เวทีฟุตบอลโลกมากขึ้นแต่โอกาสครั้งนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่และทีมชาติไทยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: ข้อข่าวเล่าประเด็น
21: หลังจากที่จานนี่อินฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าฟีฟ่าจะมีการหารือถึงแนวทางเพิ่มทีมในฟุตบอลโลก2030รอบสุดท้ายจาก48ทีมเป็น64ทีมแม้เพิ่งมีการปรับรูปแบบการแข่งขันจาก32ทีมเป็น48ทีมในฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกขณะที่สื่อและกูรูฟุตบอลหลายสำนักคาดการว่าทวีปเอเชียอาจได้รับโควต้าเพิ่มจากเดิม8ทีมครึ่งเป็น11ถึง12ทีมซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ทีมชาติไทยได้ลุ้นผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกได้มากยิ่งขึ้นด้านแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าหากมีการเพิ่มจำนวนทีมจริงถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหลายชาติที่ยังไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเพราะจะเป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละประเทศเร่งพัฒนาวงการฟุตบอลของตัวเองทั้งในระดับลีกและระดับเยาวชนและมองว่าทีมชาติไทยจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับดังกล่าวโดยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปจะเริ่มวางแผนเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหลายคนได้ลงสนามเพื่อค้นหานักเตะที่มีศักยภาพดีที่สุดก่อนสร้างแกนหลักของทีมในระยะยาวและเปิดโอกาสให้นักเตะหน้าใหม่ที่ทำผลงานได้ดีในช่วง4ปีข้างหน้าเข้ามาผสมผสานกับทีมชุดนี้ด้วยขณะที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายหากมีการวางแผนและเตรียมทีมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนและยกระดับการแข่งขันไทยลีกให้มีความเข้มข้นขึ้นซึ่งจะทำให้เป้าหมายการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงความฝันอีกต่อไป
20: ไม่ว่าจะเป็น48 32หรือ64ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเราก็ต้องลุ้นก็น่าลุ้นการที่64เนี่ยถ้าเราไม่พร้อมมันก็ยากฉะนั้นพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมมากกว่าคือเราก็ต้องวางแผนทั้งระบบนะไม่ว่าจะเป็นกราสรูทหรือเยาวชนเองหรือในลีกของเราวันนี้ถ้านักเตะในลีกของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอในเกมแล้วก็เวลาถูกเรียกตัวมาทีมชาติเนี่ยนะก็โชว์ผลงานให้เต็มที่ที่สุดนะที่ว่าจริงๆเรามันไม่ได้หนีกันมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรามากกว่า
21: ทั้งนี้หากฟีฟ่าเดินหน้าเพิ่มจำนวนทีมในฟุตบอลโลก2030จริงโอกาสของทีมชาติไทยในการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายก็จะเปิดกว้างมากขึ้นแต่โอกาสดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับการวางแผนและพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างเป็นระบบทั้งการสร้างนักเตะรุ่นใหม่การยกระดับมาตรฐานการแข่งขันไทยลีก การเตรียมทีมชาติอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง4ปีนับจากนี้เพราะฟุตบอลโลกอาจไม่ได้เป็นเพียงความฝันที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปหากทุกภาคส่วนร่วมกันเปลี่ยนโอกาสครั้งนี้ให้เป็นเป้าหมายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
2: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญไงคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติกับคุยให้เคลียร์กับโฆษกวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีจะพูดคุยกับดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งทักทายมาจากนิวซีแลนด์สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าส่งเสียงมาไกลจากเมืองออคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะดิฉันกำลังอยู่ในคณะติดตามท่านนายกมาเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วงระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมค่ะ
1: แน่นอนครับว่าวันนี้ผมคงต้องขอให้ท่านโฆษกเล่าเรื่องการเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการแต่ว่าอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกขอเป็นเรื่อง THAI Passport ซึ่งเราได้ยินข่าวมานานแล้วและหลายคนก็ตั้งตารอว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวแล้วก็ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้าถึง AI จริงๆกันสักทีนะครับท่านโฆษกครับเล่าให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport เนี่ยคืออะไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
2: โครงการ THAI Passport ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยนะคะเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี AI อย่างเท่าเทียมดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ใช้ AI โมเดลต่างๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น ChatGPT เป็น Gemini หรือว่าเป็น Claude นะคะบางคนก็ใช้แบบฟรีแต่ที่เหนือกว่าฟรีเนี่ยที่จะอยากจะได้ประสิทธิภาพสูงกว่านั้นมันก็ต้องจ่ายตังค์ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งแล้วค่ะที่ใช้ AI โมเดลหลายๆชนิดด้วยกันแต่ว่าใช้แบบจ่ายตังค์เดือนนึงนี่ก็หลายพันซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีงบประมาณไม่มากโอกาสที่เราจะเข้าถึง AI โมเดลดีๆเนี่ยมันก็น้อยกว่าคนอื่น
1: แล้วโครงการนี้จะช่วยยังไงแล้วจะได้ใช้ AI ยังไงครับท่านโฆษก
2: โครงการนี้นะคะจะได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายมี30โมเดลเอาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันไม่ว่าจะเป็น ChatGPT เป็น Claude เป็น Gemini เป็น Grok Sona Deep Research หรือคนที่ชอบทำกราฟิกก็คงจะชอบ Nano Banana นะคะและยังมีอีกหลายอย่างมากถ้าท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนใน THAI Passport ผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า de.aipass.net ก็ไปกรอกข้อมูลตามที่ระบบเขาขึ้นมาให้กรอกนะคะก็จะได้เข้าถึงการใช้30โมเดลนี้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ค่ะเราเปิดให้5ล้านคนนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังให้มาลงทะเบียนไปบอกลูกหลานเราจะได้เข้าถึง AI เข้าถึงโมเดลดีๆโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยแล้วที่สำคัญก็คือมี AI แล้วเราจะได้นำสิ่งนี้ละค่ะเป็นจุดที่เราจะได้หาความรู้เพิ่มเติมยกระดับศักยภาพซึ่งนี่คือเป้าหมายของรัฐบาลค่ะอยากให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียม
1: พี่น้องประชาชนที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือว่าขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนแล้วก็การใช้งานนะครับได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล call center โทร02-021-0300หรือว่าจะอีเมลก็ aipass@bde.go.th อีกครั้งนะครับaipass@bde.go.th หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ de.aipass.net ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่พูดคุยกับผมตรงมาจากนิวซีแลนด์นะครับท่านโฆษกครับในการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการหนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรบ้างแล้วก็ผลการเยือนเป็นยังไงครับ
2: เริ่มต้นที่ออสเตรเลียท่านนายกแอนโทนีอัลบาเนซีได้เชิญนายกอนุทินให้มาออสเตรเลียซึ่งนับเป็นนายกรัฐมนตรีท่านแรกในรอบ14ปีค่ะและในปีหน้าความสัมพันธ์ทางการทูตก็จะมีอายุครบ75ปี ไทยและออสเตรเลียในครั้งนี้นะคะเราก็จะตกลงที่จะยกระดับความสัมพันธ์ที่ปัจจุบันนี้เราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันอยู่แล้วแต่จะเดินหน้าต่อเนื่องและสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของทั้งคนไทยและคนออสเตรเลียค่ะ
1: แล้วผลประโยชน์ที่ได้จากการเยือนออสเตรเลียเป็นยังไงครับ
2: เรื่องแรกที่เอาให้ชัดๆเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงค่ะเราได้ลงนามที่จะร่วมมือกันจัดการปราบปรามกับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งหมายถึงอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงออนไลน์ค้ามนุษย์ยาเสพติดและก็ฟอกเงินค่ะซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ไทยกับออสเตรเลียที่จะร่วมมือกันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เราจะร่วมมือไปกับพหุภาคีภูมิภาคอื่นๆและเครือข่ายต่างๆทั่วโลกค่ะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะคะออสเตรเลียแม้ว่าจะมีประชากรไม่มากประมาณ27ล้านคนแต่ว่าเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะเขาเป็นอันดับ9ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้าของไทยในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าอยู่อันดับที่11ของออสเตรเลียค่ะเรียกว่าการมาเยือนครั้งนี้นะคะนอกจากกระชับความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วเราต้องการที่จะยกระดับให้มันเกิดผลลุล่วงอย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะ
1: ถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวนะครับก็คงจะทราบนะครับว่าในการเยือนออสเตรเลียหนนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้หารือกับแคนวาเพื่อผลักดัน Creative Economy ไปสู่ตลาดโลกนะครับโดยได้ไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่Canva เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับก็ได้พบกับผู้ร่วมก่อตั้งได้พบกับCEO ของเขานะครับมีการหาลือร่วมกันว่าจะมีการส่งเสริมให้มีการนำงานออกแบบนำองค์ประกอบทางวัฒนธรรมแล้วก็ผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยนำไปใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้านะครับเพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบดิจิทัลแล้วก็ AI ให้กับ SME ของไทยด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงเครื่องมือแล้วก็ทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับก็เป็นการต่อยอดนะครับเรื่องของ THAI Passport ที่ท่านโฆษกได้เล่าให้ฟังตอนต้นรายการนะครับจากออสเตรเลียท่านนายกก็เดินทางต่อไปที่นิวซีแลนด์การเยือนหนนี้สำคัญยังไงแล้วก็มีแนวทางจะร่วมมืออะไรต่อไปบ้างครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: การมาเยือนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีที่นายกรัฐมนตรีไทยมาเยือนนิวซีแลนด์และในปีหน้าความสัมพันธ์ทางการทูตของเราก็จะมีอายุครบ70ปีในโอกาสนี้รัฐบาลจึงตั้งเป้าที่จะยกระดับความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วให้เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สิ่งที่จะจับมือไปด้วยกันก็เป็นลักษณะเดียวกันกับไทยออสเตรเลียนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของความมั่นคงเราจะจับมือกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพวกแก๊งหลอกลวงออนไลน์ค้ามนุษย์ยาเสพติดฟอกเงินต้องร่วมมือกันจัดการค่ะเรื่องเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะที่อยากจะให้มีมูลค่าการค้าเพิ่มเป็น3เท่าภายในปี2045ซึ่งนั่นหมายถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารพลังงานและเกษตรยั่งยืนค่ะการมาเยือนครั้งนี้ท่านนายกได้พบกับเอกชนที่เป็นบริษัทใหญ่ระดับโลก2บริษัทด้วยกันทางด้านการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าเกษตรนายกก็ได้เชิญให้2บริษัทนี้มาลงทุนในประเทศไทยเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของฝ่ายไทยแล้วฝ่ายนิวซีแลนด์ก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการเจาะตลาดภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยนั้นมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์อย่างมากค่ะไปทางเหนือก็ต่อไปยังลาวจีนได้มาใต้ก็ต่อไปมาเลเซียสิงคโปร์ทางซ้ายก็ไปมหาสมุทรอินเดียทางขวาก็ไปมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมในเรื่องของการเกษตรและการเป็นศูนย์กระจายสินค้าด้วยนะคะ และยังมีเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนสองประเทศนะคะปีหน้ามีนาคมการบินไทยจะเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและโอ๊คแลนด์เลยค่ะ
1: ครับต้องถือว่าการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญในทุกมิติแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อไทยเราอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการอย่างเป็นทางการหนนี้ในเพจไทยคู่ฟ้านะครับกลับมาที่บ้านเราบ้างครับจากการที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านท่านนายกได้ฝากความห่วงใยมาด้วยใช่ไหมครับ
2: ท่านนายกห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมอย่างมากแม้จะอยู่ต่างประเทศแต่ก็ได้ติดตามและสั่งการอย่างใกล้ชิดท่านห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยอาหารการกินการอพยพการเข้าไปฟื้นฟูเส้นทางที่ถูกตัดขาดก็ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่เรื่องงบประมาณก็พร้อมที่จะดูแลเพื่อที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดค่ะ
1: แม้ว่ายังติดภารกิจอยู่ในต่างประเทศนะครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่บูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การดำเนินชีวิตของประชาชนจังหวัดน่านกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากทราบหรือว่าสนใจนโยบายหรือการดำเนินการของรัฐบาลรวมถึงภารกิจสำคัญสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกเราเข้ามาได้นะครับผ่านเพจไทยคู่ฟ้าผมจะขอให้ท่านโฆษกนำมาตอบให้เคลียร์ในรายการทุกเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์สำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกลาคุณผู้ฟังจากนิวซีแลนด์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

วันนี้เรามาพูดถึงเหตุการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์อุทกภัยเนี่ยน้ำท่วมนะครับก็จะมีทรัพย์สินที่ลอยกระจัดกระจายอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเงินทองทรัพย์สินสิ่งของที่มีค่าเหล่านี้เนี่ยนะครับมันนะครับโดยสภาพแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เป็นขยะหรือว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เจ้าของสละทิ้ง

ไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับและอาจจะต้องรับโทษหนักขึ้นตามพฤติการความร้ายแรงของการกระทำความผิดนั้นๆ นะครับหากเจ้าของเลิกติดตามก็อาจจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2นะครับซึ่งจะต้องรับโทษกึ่งหนึ่งถ้าเป็นการลักทรัพย์ในลักษณะที่นะครับลักในที่เกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติทำนองนั้นหรือลักในเวลากลางคืนหรือลักในสถานที่ราชการหรือเคหสถานเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นพฤติการร้ายแรงมีเหตุฉกรรจ์นะครับต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทนะครับตามมาตรา335แต่ถ้ามีการกระทำลักษณะดังกล่าวตั้งแต่2กรณีขึ้นไปอย่างเช่นร่วมกันลักทรัพย์ในที่อุทกภัยหรือลักทรัพย์ในเคหสถานในบริเวณที่มีอุทกภัยหรือภัยพิบัติทำนองนั้นนะครับจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 140,000 บาทนะครับหากเป็นการกระทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือนะครับเครื่องกลเครื่องจักรของผู้ประกอบอาชีพกสิกรรมที่มีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมนะครับจะต้องระวางโทษจำคุกหนักขึ้นตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทครับและหากใช้ยานพาหนะนะครับเพื่อสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมจะต้องระวางโทษหนักขึ้นในมาตรานั้นนั้นอีกกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นของมีค่านะครับไม่ใช่ลาภลอยผู้เก็บได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปไว้เป็นของตนนะครับแต่ผู้เก็บได้มีหน้าที่จะต้องส่งมอบหรือแจ้งเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์รับไปหรือส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน3วันและแจ้งพฤติการนะครับที่ทราบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตามหาตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับหากนะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับไม่มารับคืนภายใน1ปีนับตั้งแต่เก็บได้ทรัพย์นั้นก็จะตกเป็นของผู้เก็บได้ทันทีนะครับแต่หากผู้เก็บได้มาเก็บมาขอรับคืนภายใน1ปีนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลร้อยละ10ของราคาทรัพย์นั้นในราคา 30,000 บาทถ้าราคาสูงกว่านั้นนะครับให้คิดเพิ่มร้อยละ5ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์มาตรา1323มาตรา1224และมาตรา1225อันนึกอะไรไม่ออกก็บอกอัยการนะครับได้ทั่วประเทศนะครับสายด่วน1157นะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
1: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
2: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
1: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
3: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
4: สวัสดีค่ะ
3: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
4: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
3: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
4: ใช่ค่ะพอต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
3: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA

0: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

วัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะก็คือว่าเมื่อบุคคลเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเนี่ยบุคคลท่านนั้นจะมีสิทธิ์อย่างไรทางกฎหมายบ้างนะคะสิทธิ์ประการแรกนะคะข้อที่1ก็คือสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัวนะคะก็คือว่าทนายความหรือผู้ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยจะแต่งตั้งให้เป็นทนายความเนี่ยมีสิทธิ์เข้าให้คำปรึกษากับผู้ต้องหาได้เป็นการเฉพาะตัวนะคะสิทธิ์ประการที่2ก็คือว่าสิทธิ์ที่จะให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำได้นะคะผู้ซึ่งตนไว้วางใจก็อาทิเช่นสมมติว่าเป็นคดีอาญาที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กนะคะเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผู้ปกครองซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำนั้นได้นะคะสิทธิ์ต่อมาก็คือประการที่3ได้รับการเยี่ยมหรือการติดต่อกับญาติตามสมควรนะคะสิทธิ์ประการที่4ก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยนะคะต่อมาสิทธิ์ประการที่5นะคะก็คือว่าในกรณีที่มีอัตราโทษในคดีอาญาเนี่ยเป็นโทษประหารชีวิตหรือเป็นคดีที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะคะในวันที่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่จะสอบถามก่อนเริ่มถามคำให้การนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีทนายความหรือไม่ซึ่งหากผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนี่ยกฎหมายบังคับให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีทนายความให้แก่ผู้ต้องหานะคะต่อมาคดีประการที่2ก็คือว่าคดีประเภทที่มีอัตราโทษจำคุกนะคะอันนี้ให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าจะแตกต่างประการแรกก็คือว่าคดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างเดียวอันนี้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งก่อนเริ่มสอบปากคำว่าผู้ต้องหาเนี่ยต้องการทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีทนายความและต้องการทนายความอันนี้ให้พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความให้ก็คือว่าข้อแตกต่างประการที่2เนี่ยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ต้องหาเป็นหลักนะคะต่อมาสิทธิประการสุดท้ายนะคะข้อที่6ก็คือว่าในการถามคำให้การเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ก็ได้นะคะซึ่งถ้อยคำที่ผู้ต้องหาให้การเนี่ยสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะคะต่อมาก็คือว่าสิทธิ์ที่จะให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำนะคะสุดท้ายแล้วก็คือว่าเมื่อผู้ต้องหาให้การอย่างไรเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่บันทึกไว้นะคะไม่ว่าจะให้การหรือไม่ให้การนะคะทั้งนี้ผลลงโทษก็คือหากพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งสิทธิ์เหล่านี้ให้ผู้ต้องหาทราบถ้อยคำเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะคะสุดท้ายนี้หากท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยมีปัญหาประเด็นทางกฎหมายอย่างไรสามารถติดต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะคะหรือมีสายด่วนคือ1157นะคะขอบคุณมากค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
1: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
2: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
1: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
3: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบระลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
4: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
4: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
3: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กได้ให้คำนิยามของเด็กว่าเด็กหมายถึงบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสและได้ให้ความหมายของเด็กที่ถูกทารุณกรรมเอาไว้ว่าเด็กที่ถูกกระทําหรือละเว้นการกระทําให้ปราศจากซึ่งเสรีภาพหรือเกิดอันตรายต่อกายหรือจิตใจหรือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเด็กที่ถูกใช้ให้กระทําหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจดังที่ท่านจะเห็นได้จากกรณีบุคคลในครอบครัวได้ใช้เด็กให้ไปทํางานซึ่งมีลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพหรือสวัสดิภาพของเด็กเช่นให้เด็กไปเป็นขอทานหรือให้เด็กไปทำงานในสถานบริการซึ่งต้องกระทำงานในเวลากลางคืนอันเป็นการน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจเด็กซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ก็เป็นการกระทำทารุณกรรมเด็กตามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กทั้งนี้ถ้าท่านพบเห็นเด็กซึ่งถูกทารุณกรรมท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและพนักงาน

เสียหายในคดีอาญาในการประสานงานเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและสามารถช่วยเหลือในการเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ในวันนี้นะครับท่านก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กซึ่งถูกกระทำทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวนะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งถูกทารุณกรรมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดท่านสามารถมาแจ้งที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อที่จะมีการดำเนินการให้การช่วยเหลือเด็กดังกล่าวต่อไปสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วนะครับผมก็อยากจะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังเสมอมาครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
1: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
2: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลในที่รักสติจากสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
3: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
3: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาววัยมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
3: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
4: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
3: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายอีกสักครู่รายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายพร้อมสำรวจความเสียหายและกรอกข้อมูลรับเงินชดเชยค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือทำกินและเครื่องครัวเริ่มวันนี้
8: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านครั้งนี้สร้างความเสียหาย34ตำบล223หมู่บ้านโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอปัวและอำเภอท่าวังผามีผู้เสียชีวิต3รายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่คือเทศบาลตำบลกลางเวียงระดับน้ำอย่างสูงกว่าผนังกั้นน้ำมีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยในชุมชนหลายหลังคาเรือนส่วนอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมบางส่วนโดยสถานการณ์ครั้งนี้ถือว่าหนักเพราะเป็นน้ำป่าที่พัดพาเอาดินโคลนภูเขาและเศษซากต้นไม้เข้าทับบ้านเรือนประชาชนจำเป็นต้องเร่งล้างทำความสะอาดทันทีหลังน้ำลดซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับทุกหน่วยงานและองค์กรสาธารณะจิตอาสาต่างๆระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูด่วนในจุดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายพร้อมทำการสำรวจความเสียหายทั้งรายครัวเรือนและรายบุคคลเพื่อทำการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามมีเงินชดเชยก้อนแรกที่จ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรวจคือเงินช่วยเหลือค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือทำกินและเครื่องครัวรวม 6,700 บาทจ่ายได้ทันทีเพียงกรอบแบบฟอร์มแล้วยื่นให้ผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ในพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วจะนัดวันเพื่อให้มารับเงินอีกครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันพรุ่งนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนต่อเนื่อง
9: นางสาวรดิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ยังเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันพรุ่งนี้โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทรช.พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ตกผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนางสาวลิดาสาวเพิ่มเติมว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำลดลงทุกจุดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
8: ในภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงทุกจุดโดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันทร์ตำบลท่าอีบุญเริ่มลดลงแต่ยังสูงกว่าสันฝ่ายประมาณ5เซนติเมตรและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านหวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงเช่นกันและจุดบริเวณสะพานตาลเดียวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าตลิ่ง20เซนติเมตรยังคงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติหรือตึกแดงถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปณศาลาการเปรียญวัดอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือกและข้อดีข้อด้อยของทุกทางเลือกขอบเขตการศึกษาออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
3: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตี

0: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
1: หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

สวัสดีค่ะพบกับรอบบัวชลบุรีค่ะวันนี้เสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะชลบุรีนะคะก็เปิดปฏิบัติการค้นเครือข่ายต้องสงสัยนอมินีในพัทยาค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็รวมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือหุ้นแทนคนต่างด้าวประกอบธุรกิจฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เมืองพัทยาแล้วก็บางละมุงค่ะโดยนะคะก็ร่วมดำเนินการตามหมายค้นศาลอาญาเพื่อตรวจค้นเป้าหมาย3จุดที่เกี่ยวข้องกับคดีพิเศษค่ะกรณีต้องสงสัยหลีกเลี่ยงหรือว่าฝ่าฝืนพรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542นะคะจากการสืบสวนพบข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติแล้วก็นิติบุคคลหลายแห่งโดยมีพฤติการต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือว่าเป็นนอมินีนั่นเองแล้วก็พบว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีสินทรัพย์มูลค่านะคะหลายร้อยล้านบาทเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานทางธุรกิจข้อมูลการติดต่อสื่อสารแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก่อนนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามพยานหลักฐานแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายพร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะคะนอกจากนี้นะคะผู้ว่าค่ะก็เร่งตรวจสอบผู้ทำบัญชีกลุ่มเสี่ยง10รายนะคะที่มีที่มีความเสี่ยงสูง10รายนะคะโดยท่านผู้ว่าเนี่ยก็ประชุมคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายจังหวัดชลบุรีนะคะท่านก็ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีนายชัยวัฒน์แก้วจำรัดเจ้าพนักงานที่ดินชลบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรีนะคะพาณิชย์จังหวัดนะคะตำรวจสรรพากรรวมถึงนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกค่ะก็ติดตามผลการทำงานตรวจสอบนะคะสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลจำนวน14รายจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของสำนักงานพาณิชย์ชลบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าบริษัทจำนวน8รายนะคะไม่มีที่ตั้งสำนักไม่มีที่ตั้งสำนักงานตามที่จดทะเบียนไว้แล้วก็อีก6รายเนี่ยไม่พบการเก็บรักษาบัญชีแล้วก็เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีหน้าที่ทำการนะคะหรือว่าสถานที่อื่นๆตามกฎหมายนอกจากนี้ก็ยังได้ตรวจสอบนิติบุคคลเป้าหมาย49รายจากทั้งหมด70รายพบว่ามีนิติบุคคลเข้าข่ายมีความเสี่ยงสูง21รายนะคะพฤติการก็คือไม่มีสำนักงานใหญ่ณที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้รวมถึงไม่พบการเก็บรักษาบัญชีแล้วก็เอกสารตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ติดตามตรวจสอบผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยที่อาจเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงในลักษณะโนมินีโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะก็ส่งข้อมูลผู้ทำบัญชีที่มีพฤติการเข้าข่ายความเสี่ยงเนี่ย140รายเ

เกือบทุกสัปดาห์เลยนะคะถึงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนอมินีนะคะหรือว่าผู้ที่ถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะร่วมกันนะร่วมกันที่จะปกป้องโดยเฉพาะพื้นแผ่นดินให้กับคนไทยให้ลูกหลานคนชลบุรีต่อไปค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรอบรั้วชลบุรีในช่วงที่2ค่ะ

กันในช่วงที่2กับรอบรั้วชลบุรีนะคะมาในช่วงนี้มาในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้กันค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือเหล่ากาชาดนั่นเองนะคะกาชาดชลบุรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 2,560 รายค่ะบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพนะคะในช่วงนี้นะคะโดยจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวนค่ะคุณสุพิญญานิรามัยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยนางมนพัฒนันปิจนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีที่ปรึกษาแล้วก็คณะกรรมการเหล่ากาชาดนะคะได้จัดโครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชลบุรีค่ะโดยนะคะก็โครงการนี้นะคะก็กาชาดก็จัดขึ้นเป็นประจำเพราะว่าเห็นความเดือดร้อนของผู้ที่ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสนะคะประสบปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็บางคนก็ลงไม่ทันนะคะซึ่งการนำเงินช่วยเหลือก็เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะก็มอบเงินทั้งสิ้นนะคะรายละ 1,000 บาททั้งสิ้น 2,560 รายด้วยกันนะคะเป็นเงิน2,560,000 บาทนะคะช่วยเหลือประชาชนก็เนี่ยแหละค่ะกาชาดนะคะห่วงใยความเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบางเหล่านี้นะคะ 1,000 บาทก็มีคุณค่ามากนะคะสามารถที่จะแบ่งเบาภาระข้อครองชีพได้นอกจากนี้นะคะก็ไปมอบเงินช่วยเหลือนะคะให้กับผู้ยากไร้ผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะนำทีมไปนะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอเกาะสีชังชลบุรีค่ะไปพร้อมกับคุณสุพิญญานิรามัยวงศ์นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปด้วยนะคะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเกาะสีชังไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง3โครงการด้วยกันนะคะโครงการแรกค่ะเป็นการมอบรถวีลแชร์แล้วก็อุปกรณ์ของใช้จำเป็นให้กับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ยากไร้นะคะจำนวน10รายมีวีลแชร์2คันไม้เท้า3อันนะคะวอล์กเกอร์1อันที่นอนลม2ตัวแล้วก็เก้าอี้นั่งถ่าย1ตัวนอกจากนี้ยังมีถุงยางชีพค่ะพร้อมเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาทนะคะตามโครงการวันกาชาดบำบัดทุกบำรุงสุขปวงประชาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการที่ยากไร้19รายด้วยกันมอบถุงยางชีพแล้วก็ยาสามัญประจำบ้านนะคะตามโครงการมอบถุงยางชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้นะคะจำนวน200รายด้วยกันขออภัยจากนั้นนะคะท่านผู้ว่ากับนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะกรรมการก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ถึงบ้านเลยนะคะไปส่งมอบสิ่งของจำเป็นไปให้กำลังใจกันนะคะก็คือนางสาวมาลีสีตองอ่อนนะคะวัย59ปีนะคะไปมอบไม้เท้าถุงยางชีพแล้วก็กล่องยาสามัญประจำบ้านรวมถึงนางสมจิตแซ่อุ้ยนะคะวัย83ปีค่ะแล้วก็พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือนะคะให้รายละ 2,000 บาทด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางด้านของพ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีนะคะลงพื้นที่เพราะว่าความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางไปให้กำลังใจถึงพื้นที่ค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วฟังด้วยนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับรอบรั้วชลบุรีค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดกองทัพบกยังคงระดมกำลังพลในหลายพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดขจัดดินสไลด์และอุปสรรคกีดขวางบนเส้นทางสัญจรและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกยังคงบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้อย่างต่อเนื่องทางการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเปิดเส้นทางสัญจรและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดในหลายพื้นที่เช่นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องสะสมส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ในจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบขณะที่พื้นที่ซึ่งระดับน้ำลดลงได้จัดกำลังพลเข้าทำความสะอาดคราบโคลนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่อยู่อาศัยและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วโดยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่36จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางหลายจุด พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจนสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปะเหลียน
8: จังหวัดตรังโดยโครงการชลประทานตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเตรียมเครื่องจักรกลและการทำงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่มุ่งเน้นทั้งการป้องกันเตรียมพร้อมตอบสนองและฟื้นฟูเพื่อลดความเสียหายและรักษาเสถียรภาพภาคการเกษตรด้านนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปะเหลียนพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากได้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของและเครื่องมือทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจังหวัดตรังจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ันรู้สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติหรือตึกแดงถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 13:00 นเป็นต้นไปณศาลาการเรียนวัดอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือกและข้อดีข้อด้อยของทุกทางเลือกขอบเขตการศึกษาออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
2: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเอื้อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเองรู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35 กำหนดให้ร

0: เพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษๆแบบนี้ไปจนถึง11นาฬิกาโดยประมาณค่ะแน่นอนนะคะวันนี้รับหน้าที่ตรงนี้โดยแอมสิรัชชาเช่นเดิมอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะกับเรื่องราวข่าวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะคะทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่ากำลังจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะมีมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันรวมไปถึงเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าต่างๆทั้งเป็นเรื่องของในอดีตเรื่องของปัจจุบันอะไรต่างๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงนะบางพื้นที่มีฝนตกส่วนใหญ่แล้วจะตกตอนค่ำนะคะก็ตกตอนค่ำก็เรียกว่าดีนะคะเพราะว่าเราจะได้นอนสบายแล้วก็สำหรับคนที่กลับจากทำงานทำการแล้วก็อยู่บ้านกันนะฝนตกตอนกลางคืนนะไม่เป็นไรแต่ถ้าบางวันที่ตกตอนกลางวันนะก็ต้องลำบากกันนิดนึงนะคะนะคะแต่ถึงไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยละกันไม่ว่าจะตกตอนค่ำตอนกลางวันตอนเย็นอะไรก็แล้วแต่นะคะวันหยุดราชการวันทำงานอะไรก็แล้วแต่ดูแลสุขภาพกันนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้เนี่ยอาการเจ็บป่วยเนี่ยย่อมจะมาได้เสมอแล้วก็บ่อยๆโดยที่ไม่ได้บอกเล่ากันก่อนนะคะบางทีเนี่ยดีๆอยู่อย่างเงี้ยกลับมาเขามาเป็นไข้อะไรประมาณนั้นนะคะก็ต้องตรวจนะต้องตรวจร่างกายด้วยเพราะว่าโรคภัยต่างๆที่มันแฝงอยู่เราไม่รู้ว่าเวลาที่เราไปทำงานเราไปเจอผู้คนมากมายเนี่ยนะคะไม่ได้ใส่แมสหรือว่าใส่แมสแต่ว่าไม่ 100% อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็

0: นะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งทะเลเวียดนามนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะสำหรับลมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างที่จะแรงนิดหนึ่งโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอ่าวไทยตอนล่างอะนะคะเขาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนในช่วงของวันที่22ถึง26นะ22ถึง26นี้นะประเทศไทยก็มีฝนตกลดลงนะฮะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมนั้นเลื่อนผ่านเคลื่อนขึ้นพาดผ่านนะประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยกำลังปานกลางนะคะเขาพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณฟังอย่าเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยจากข่าวเนี่ยภาคเหนือนะน้ำท่วมจังหวัดน่านเนี่ยน้ำท่วมเยอะเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะคะน้ำท่วมนะคะก็ใครที่มีกำลังต่างๆก็ไปช่วยเหลือกันนะในเรื่องของน้ำดื่มในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆนะเพราะว่าช่วงนี้จังหวัดน่านอยู่ในช่วงของน้ำท่วมนั่นเองนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยบ้านเราเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าถ้าฝนตกหนักนะก็จะมีน้ำรอการระบายน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากที่ลุ่มบ้างนะคะแต่ก็ใช้ระยะเวลาสั้นๆนะก็ฝากดูแลด้วยแล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกในช่วงทักทายกันนะช่วงแรกก็ส่งพยากรณ์อากาศให้กันแล้วกันเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะแน่นอนช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของข่าวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็เป็นข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภาครัฐต่างๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของข่าวเนี่ยจริงๆเรามีทั้งข่าวที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่าเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องของเมืองพัทยากันก่อนเขาเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะเรื่องของการดูหนังฟรีค่ะที่พัทยาฟิล์มเฟสติวัลนะคะคือคอหนังเนี่ยห้ามพลาดเลยขอเชิญร่วมสัมผัสเสน่ห์โลกแห่งแผ่นฟิล์มแล้วก็เมืองพัทยาค่ะกับมหกรรมภาพยนตร์และศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่รวบรวมเอาหนังเด็ดหนังดีทั้งไทยทั้งต่างประเทศมาให้ชมกันแบบฟรีเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะภายใต้กิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์พัทยาฟิล์มเฟสติวัลนะคะมหากรรมภาพยนตร์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยภายใต้โครงการยกระดับสู่การขับเคลื่อน

0: เมืองพัทยาให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านของภาพยนตร์ของยูเนสโกค่ะนะและก็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งอาเซียนระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์เวนิวนะคะนอกจากหนังคุณภาพหลากหลายแนวแล้วเนี่ยคุณก็ยังจะได้ใกล้ชิดกับผู้กำกับชื่อดังของเมืองไทยอีกนะคะก็รอให้ทุกคนมาเช็คอินแล้วก็รับแรงบันดาลใจกลับไปแบบเต็มอิ่มเลยนะเขาเปิดโอกาสให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เริ่มต้นกันแล้วนะฮะสิทธิ์มีจำนวนจำกัด1ท่าน1สิทธิ์ค่ะรีบกดลงคือกดลิงก์ลงทะเบียนกันก่อนละกันเพื่อจองที่นั่งก่อนที่จะเต็มนะแล้วก็มาพบกับในงานร่วมขับเคลื่อนพัทยาสู่เมืองแห่งภาพยนตร์ไปด้วยกันนะคะพัทยาฟิล์มเฟสติวัลดูหนังฟรีเทศกาลภาพยนตร์พัทยาเที่ยวพัทยาพัทยาอีเวนต์นะคะก็มาดูหนังฟรีกันนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะดูภาพยนตร์อยากจะดูหนังนะคะก็ดูได้ตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการดูหนังดูภาพยนตร์นั่นเองนะมาไปต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุน 21-28 สิงหาคม 2569 ค่ะนะคะสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีเขาแจ้งเตือนจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะคะคาดว่าระดับน้ำทะเลขึ้นลงในช่วงของ 21-28 สิงหาคม 2569 เนี่ยประชาชนและก็ผู้ประกอบการร้านบริเวณชายฝั่งควรจะเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลหนุนสูงดังนี้นะพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็สรุปช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุดนะทะเลเกาะสีชังชลบุรีน้ำขึ้นสูงสุดช่วงเย็นเวลาประมาณ 17:20 น.ถึง 20:00 น.นะคะระดับน้ำทะเลสูงที่ 3.01 ถึง 3.48 เมตรนะถือว่าสูงเลยนะสูงเยอะเลยนะคะปากน้ำบางประกงฉะเชิงเทราน้ำขึ้นสูงสุดช่วงค่ำเหมือนกันค่ะประมาณสัก 17:50 น.ถึง 20:30 น.นะคะระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ 2.55 เมตรคือ2เมตรกว่าถึง 2.98 เมตรนะคะสัตหีบชลบุรีค่ะระดับน้ำขึ้นสูงสุดในช่วงเย็นนะเวลา 18:00 น.ถึง 18:45 น.ค่ะระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ 2.68 แล้วก็ถึง 2.82 เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรระวังนะคะสำหรับชุมชนริมน้ำหรือว่าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณที่ต่ำริมชายฝั่งก็โปรดระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมขังฉับพลันในช่วงของน้ำขึ้นสูงสุดในแต่ละวันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็น้ำทะเลค่อนข้างจะหนุนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของน้ำท่วมขังนะฮะเป็นเรื่องที่นำมาบอกให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของทางรัฐมนตรีนะแล้วก็ผู้ว่าชลบุรีเนี่ยเขานำทีม DSI เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยที่ใช้นอมินีในพัทยานะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่21สิงหาคม2569พลตำรวจโทรุฑฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายวรสิทธิ์เลียนประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็นายนฤทธิ์นิลามัยวงศ์ค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีร่วมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือหุ้นแทนคนต่างด้าวนะคะแล้วก็ประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยมีนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายอนุสักพิริยะอมรนะคะนายอำเภอเมืองบางละมุงนายชัยวัฒน์แก้วจำรัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติการดังกล่าวนะคะดำเนินการตามหมายค้นศาลอาญาค่ะเพื่อตรวจค้นเป้าหมาย3จุดซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษที่135/2569นะคะกรณีต้องสงสัยหลีกเลี่ยงหรือว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542จากการสืบสวนก็พบข้อมูลโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติแล้วก็นิติบุคคลหลายแห่งเลยนะคะโดยมีพฤติกรรมต้องสงสัยคือใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนก็คือเป็นนอมินีนั่นเองนะแล้วก็พบว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นมีสินทรัพย์รวมมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นเพื่อที่จะรวบรวมเอกสารหลักฐานทางธุรกิจข้อมูลการติดต่อสื่อสารและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดก่อนที่จะนำไปตรวจพิสูจน์และก็ขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะทั้งนี้เนี่ยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษและดำเนินการสอบสวนตามพยานหลักฐานและกระบวนการทางกฎหมายพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะก็เป็นเรื่องของผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นนอมินีให้กับต่างชาติต่างด้าวนะคะให้เข้ามาทำเรื่องในประเทศไทยบ้านเรานะคะก็เป็นเรื่องของการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มนะคะเราไปต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของทางชลบุรีเขาจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเร่งติดตามความก้าวหน้าโครงการปี69พร้อมกับลุยแผนปี70นะคะเมื่อวานนี้วันที่21สิงหาคม2569ค่ะเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรีชั้น3ศาลากลางชลบุรีนายชัยพรแพพิลมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานในการประชุมนะคะคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี3ครั้งที่4/2569ครั้งที่61นะโดยมีคณะกรรมการกองทุนนะคะพร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงวาระสำคัญในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยที่ประชุมได้ร่วมกันรับทราบแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะเพื่อที่จะเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบและก็ระยะเวลาที่กำหนดพร้อมกันนี้เนี่ยได้มีการรับทราบรายงานงบประมาณนะบริหารจัดการและก็งบประมาณเงินประจำไตรมาสที่3ตลอดจนการแจ้งกรอบงบประมาณจำ แจ้งกรอบงบประมาณประจำปีนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ฉบับปรับปรุงแล้วก็ความคืบหน้าในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อที่จะทดแทนคณะกรรมการที่ครบวาระนะคะนอกจากนี้เนี่ยคณะกรรมการยังได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นสำคัญนะคะได้แก่การพิจารณาอนุมัติโครงการการชุมชนเพื่อบรรจุลงในแผนงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะคะของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่3รวมถึงพิจารณาความเห็นชอบการยกเลิกโครงการชุมชนบางส่วนในแผนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็เป็นเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นนะในจังหวัดชลบุรีของเรานะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวสำคัญนะคะต่อได้เรื่องนี้คุณผู้ฟังขาชลบุรีอิ่มบุญท่านผู้ว่าเขาพาเข้าวัดค่ะในวันพระเติมศรัทธาหนุนชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่วัดป่ายุคนะคะเมื่อวานนี้เวลา8นาฬิกาค่ะจังหวัดชลบุรีเขาจัดโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมวัดธรรมสวนะคือวันพระนะคะประจำปีงบประจำปี2569ครั้งที่8ที่ศาลาการประเรียนวัดป่ายุคตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบนะคะภายใต้แนวคิดครอบครัวฮิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญนะอุดหนุนชุมชนค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการประชาชนและก็ครอบครัวเนี่ยได้เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมและก็สืบสานวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะโดยมีนายพงษ์สิทธิ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นประธานฝ่ายคารวาสแล้วก็มีพระปลัดกันพัฒน์ฐานิโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลภูตะหลวงแล้วก็เจ้าวาดวัดปลายยุคเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะพร้อมด้วยนางมนพัฒนันปิจนันนะปิจนันรองนายกราวกาชาติจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นนะผู้นำท้องที่สถานศึกษาแล้วก็ประชาชนชาวอำเภอสัตหีบเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มพิธีเนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ได้นำผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีนะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะจากนั้นพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารข้าวหวานและก็รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหากันธนวัฒน์อะพิยาโนนะประเด็นธรรมที่4ประโยคพรรษา10นะซึ่งวัดป่ายุคเนี่ยก็จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำทุกวันพระนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตในการดำเนินชีวิตนะคะนอกจากส่งเสริมคุณธรรมและก็สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาแล้วในกิจกรรมครั้งนี้ก็ยังให้ความสำคัญในกับการเขาเรียกว่าดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ได้มอบพันธุ์กล้าไม้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนพร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในวัดป่ายุคเพื่อที่จะเพิ่มความร่มรื่นแล้วก็สร้างพื้นที่สัปปายะนะคะโดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีค่ะสำหรับวัดป่ายุคเนี่ยนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่แล้วเนี่ยยังมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมภ ่านโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการจับมือครั้งสุดท้ายที่ให้ความช่วยเหลือจัดงานศพแก่ผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสะท้อนบทบาทของวัดในการอยู่เคียงข้างแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนในช่วงในทุกช่วงของชีวิตนะคะจังหวัดชลบุรีก็จะเดินหน้าจัดโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดต่อเนื่องนะจะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเชื่อมโยงบ้านวัดและหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันตามพลังบวรนะคะเพื่อที่จะปลูกฝังคุณธรรมแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ต่อยอดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นฐานของวิถีวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่มีมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงของเรื่องเล่าค่ะ
1: ชลบุรีเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะมาเลยมาเร็วๆเข้าช่วงเรื่องเล่าชาวชลบุรี
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของเรื่องเล่าค่ะวันนี้เรื่องเล่าเนี่ยแอมจะมาพูดถึงเรื่องของประเพณีของชาวจีนและก็คนไทยเชื้อสายจีนที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านั้นก็คือวันศาสตร์จีนนั่นเองค่ะประเพณีศาสตร์จีนเนี่ยนอกจากจะเป็นประเพณีที่ลูกหลานเขาจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั้นเนี่ยยังเป็นประเพณีที่มีเขาเรียกว่ามีการสนับสนุนจากทุกคนในครอบครัวนะคะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มีความสุขเหมือนกับตุ๊กจีนนั่นเองนะคะประเพณีของจีนเนี่ยคุณผู้ฟังขาเขาจะมีเขาเรียกว่ามีไหว้ใหญ่เนี่ย8ครั้งนะศาสตร์จีนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะความหมายของวันศาสตร์จีนนะคะตามปฏิทินจีนเทศกาลศาสตร์จีนนั้นก็จะตรงกับวันที่15เดือน7เป็นปฏิทินจีนโบราณนะซึ่งก็จะถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนเนี่ยเขาจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษนะคะโดยพิธีเส้นไหว้แล้วก็ยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกนั้นเปิดให้วิญญาณทั้งหลายเนี่ยมารับกุศลผลบุญนะวันสำหรับวันศาสตร์จีนศาสตร์จีนของประเทศไทยเนี่ยก็เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแก้อาถรรพ์ชาวจีนจึงมีการเส้นไหว้ด้วยของไหว้ศาสตร์จีนหลากหลายมากมายเลยนะคะที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนิ่นนานนะวันศาสตร์จีนถือเป็นเดือนสำคัญที่ลูกหลานเขาจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษนะแล้วก็ยังเป็นวันที่ประตูนรกนั้นเปิดให้บรรดาพูดผีเนี่ยออกมาเร่ร่อนตามสถานที่ต่างๆนะซึ่งเทศกาลศาสตร์จีนก็ตรงกับวันเพ็ญ15ค่ำเดือน7ตามปฏิทินทางจันทรคติของจีนนะแต่ว่าทางจันทรคติของไทยเนี่ยกลับเป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน9นะตามปฏิทินจีนโบราณนะเดือน7นะชาวจีนทั้งหลายเนี่ยเขารู้สึกสงสารนะคือสงสารวิญญาณจึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะคะเมื่อประตูนรกเปิดเนี่ยเพื่อให้วิญญาณร้ายต่างๆเนี่ยออกมารับกุศลผลบุญในวันศาสตร์จีนนะซึ่งก็ตรงกับวันที่15เดือน7เพราะเป็นวันที่เขาเรียกว่าเซงฮีใต้ตีเนี่ยเขาตรวจดูบัญชีวิญญาณคนตายนะแล้วก็ส่งวิญญาณคนดีเนี่ยขึ้นสวรรค์แล้วก็ส่งวิญญาณร้ายเนี่ยไปลงนรกคนจีนเขาก็จะมีไหว้เจ้าใหญ่8ครั้งเขาเรียกว่าไหว้8เทศกาลโป๊ะโจยนะคะ ก็เป็นไหว้เจ้าศาสตร์จีนหรือว่าวันศาสตร์จีนซึ่งก็ถือกันว่าเป็นวันเดือนผีนะฮะเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดปิดเปิดนะฮะให้กับผีทั้งหลายเนี่ยมารับบุญรับกุศลนะฮะซึ่งแน่นอนค่ะกิจกรรมที่ใช้จัดในวันศาสตร์จีนก็จะตรงกับวัน15ค่ำเดือน7ตามปฏิทินของจีนนั่นเองนะคะทีนี้ประวัติวันศาสตร์จีนค่ะเทศกาลศาสตร์จีนเนี่ยหรือว่าประเพณีศาสตร์จีนเนี่ยเขาเป็นประเพณีที่ลูกหลานเขาแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับแล้วกลับไปยังแล้วกลับเป็นประเพณีที่คือเขาทำความกตัญญูกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นประเพณีที่ทุกคนในครอบครัวเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันบางครั้งเนี่ยชาวจีนจึงเรียกวันดังกล่าวว่ากุยเจียนะหรือว่าหวังเลินเจียซึ่งตรงกับวันเพ็ญ15ค่ำเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติจีนก็คือวันเทศกาลจงหยวนนะของวันเทศกาลของจีนนั่นเองนะคะเพราะนั้นการไหว้ศาสตร์จีนก็อย่างที่บอกก็ตรงกับ15วันที่15เดือน7ซึ่งถือเป็นวันที่เป็นวันผีเป็นเดือนผีนะเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดปิดให้ผีทั้งหลายนั้นมารับกุศลผลบุญซึ่งในรอบ1ปีเนี่ยชาวจีนเขาจะมีการไหว้ใหญ่8ครั้งอย่างที่บอกเรียกว่าไหว้เทศกาลโป๊โจยนะแล้วก็วันศาสตร์จีนก็ยังเป็นวันที่เป็นการตรวจดูบัญชีดวงวิญญาณนะของคนตายวิญญาณที่ดีก็ส่งขึ้นสวรรค์วิญญาณเลวร้ายก็ส่งลงนรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกสงสารในช่วงที่ประตูนรกเปิดปิดเนี่ยเขาก็เลยมีเทศกาลนี้เพื่อที่จะทำบุญที่ส่วนกุศลให้กับคนตายแล้วก็รวมไปถึงบรรพบุรุษแล้วก็ที่มาบรรพบุรุษที่มาเยือนโลกนะคะมาเยี่ยมครอบครัวในช่วงนี้นะก็ให้กับบรรพบุรุษและก็ทุกคนในครอบครัวนะเพราะฉะนั้นชาวจีนก็ถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาโดยตลอดเลยนะด้วยการเส้นไหว้แล้วก็การนำอาหารทั้งคาวทั้งหวานกระดาษเงินกระดาษทองไปวางไว้ที่หน้าบ้านหรือว่าทำทางแยกเพื่อให้บรรดาดวงวิญญาณที่เร่ร่อนที่กำลังผ่านมาใกล้ที่พักของตนเนี่ยมารับเอาอาหารเป็นส่วนในบ้านเป็นของญาติแล้วก็บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะซึ่งหากไม่มีการไหว้วิญญาณเร่ร่อนคือไม่มีการหรือถ้าหากไม่มีการไหว้วิญญาณเร่ร่อนด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้บรรพบุรุษนั้นถูกแย่งอาหารก็ได้นะซึ่งแน่นอนค่ะกิจกรรมวันศาสตร์จีนก็คือชาวจีนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าวิญญาณผู้ล่วงลับไปแล้วจะได้กลับมาเยือนโลกมนุษย์นะมาเยี่ยมครอบครัวเพราะฉะนั้นวันศาสตร์จีนนี้เขาก็จะทำพิธีไหว้บรรพบุรุษกันทุกครัวเรือนตามกิจกรรมหลักๆร่วมกันนะรวมไปถึงมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองก่อนที่จะเผากระดาษเนี่ยก็ต้องนำหินมาปูหินปูนนะหินปูนเนี่ยมาขีดให้เป็นวงกลมซ้อนกันสัก 3-4 วงตรงลานบ้านนะที่จะใช้เผากระดาษเนี่ยแล้วก็นำกระดาษเงินกระดาษทองมาวางไว้ให้อยู่ในวงกลมในสุดที่ขีดไว้นะคะเป็นการเผากระดาษเงินกระดาษทองให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั้นด้วยความเชื่อค่ะว่าวงกลมที่วงไว้โดยรอบน่ะก็จะเป็นการกั้นไม่ให้ผีและญาตินั้นมาแย่งนะชิงเอากระดาษเงินกระดาษทองไปได้นะหลังจากนั้นจึงเผากระดาษเงินกระดาษทองที่เตรียมไว้ในขณะที่เผาก็กล่าวเชิญบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยมารับเอาเงินเอาทองที่เผาให้ไปนะที่มาไม่มาเผาเนี่ยเอาไปนะโดยต้องพูดแบบไม่ขาดปากว่า ไหลลิ่งเฉียนซึ่งแปลว่ามารับเงินไปด้วยเอ่ยชื่อผู้ตายให้มารับเงินไปด้วยนะคะรวมไปถึงการเผากระดาษเงินกระดาษทองให้กับผีไม่มีญาติหลังจากที่เผากระดาษเงินกระดาษทองอยู่นะคะในเส้นวงกลมหมดแล้วเนี่ยจึงเป็นการซึ่งเป็นการทำให้กับบรรพบุรุษแล้วเนี่ยบางบ้านอาจจะมีพิธีต่อก็คือเผากระดาษเงินให้กับผีที่ไม่มีญาติด้วยการนำกระดาษเงินกระดาษทองอีกชุดนึงเนี่ยมาวางไว้นอกเส้นวงกลมนะคะแล้วก็เผาเพื่อที่จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผีไร้ญาตินะคะคนจีนในบางถิ่นเนี่ยเขาจะไปทำพิธีเส้นไหว้ที่สุสานในของบรรพบุรุษในช่วงบ่ายนะคะซึ่งกิจกรรมในวันศาสตร์จีนนั้นเนี่ยคือที่ทำกันในแต่ละถิ่นของจีนเนี่ยไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศนะบางถิ่นเขาก็จะทำแบบประเพณีเส้นไหว้ที่บ้านนะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้หรือว่าต้องที่ทำเหมือนกันทุกครัวเรือนก็คือต้องจัดอาหารอย่างดีโต๊ะหนึ่งเส้นไหว้ผู้ล่วงลับไปแล้วถือเป็นการเลี้ยงส่งก่อนที่วิญญาณผู้ล่วงลับทั้งหลายจะกลับไปในภพของตนเองนะซึ่งเขาก็มีข้อควรระวังเกี่ยวกับอัคคีภัยวันศาสตร์จีนด้วยเพราะว่าเทศกาลวันศาสตร์จีนเนี่ยนอกจากจะเป็นการไหว้เจ้าแล้วก็ยังมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองรวมไปถึงจุดประทัดซึ่งแต่ละบ้านอาจจะมีพิธีไม่เหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ปลอดภัยนะคือปลอดภัยไว้ก่อนในช่วงของเทศกาลศาสตร์จีนตุ๊ดจีนอะไรต่างๆจากประเพณีจากพิธีการเผาพิธีบูชาเทพเจ้าแล้วก็บรรพบุรุษนะก็ให้ระวังเรื่องของอัคคีภัยและก็อุบัติเหตุจากประทัดนะคะซึ่งในวันศาสตร์จีนก็จะมีการประกอบพิธีบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษค่ะโดยการประกอบอาหารจุดธูปเทียนเผากระดาษเงินกระดาษทองจุดประทัดเนี่ยจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดจากประทัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะไม่ให้เกิดอัคคีภัยในช่วงของเทศกาลศาสตร์จีนก็ควรจะเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการใช้ก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงต่างๆนะประเภทอื่นในการประกอบอาหารอย่าลืมปิดวาล์วถังแก๊สแล้วก็ดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังประกอบอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการประกอบพิธีกรรมก็เช่นกันจุดธูปเทียนในภาชนะที่ทนไฟนะขณะที่จุดธูปเทียนเนี่ยควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดไม่จุดธูปจุดเทียนทิ้งไว้แล้วก็ดับไฟให้สนิททุกครั้งเผากระดาษเงินกระดาษทองในภาชนะที่ทนไฟแล้วก็ปิดมิดชิดนะคะจะช่วยป้องกันไฟลุกลามติดวัสดุอื่นทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะคะนอกจากระวังเรื่องของฟืนไฟแล้วก็หันมาดูเรื่องของการจุดประทัดนะคะซึ่งต้องจุดประทัดในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้นะคะต้องไม่จุดประทัดนะไม่จุดประทัดในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะภายในบ้านเรือนนะคะหรือว่าใกล้แนวสายไฟรวมถึงวัสดุที่ติดไฟง่ายเพราะว่าประกายไฟนั้นจะกระเด็นไปติดวัสดุดังกล่าวซึ่งก็เป็นสาเหตุของการเกิดการทำให้เกิดเพลิงไหม้นั่นเองนะคะรวมถึงออกห่างจากบริเวณที่จุดประทัดแล้วก็ไม่เข้าใกล้ประทัดที่จุดด้วยเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟนะคะกระเด็นเข้าในตาซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดนะคะก็ไม่เห็นไม่ให้เด็กนั้นนำประทัดไปจุดเล่นด้วยนะเพราะว่ามันจะทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตได้นะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะโอ้โหเตรียมอยากเห็นเขาจุดประทัดกันเนี่ยอยากจริงๆเลยอยากที่จะไปจุดประทัดอยากแนะนำไปเล่นขอบ้างมันตื่นเต้นดีอะไรก็เรามาระวังด้วยคุณพ่อแม่ต้องดูแลด้วยนะนะคะ
2: แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมวันศาสตร์จีนนะคะเพราะว่าเทศกาลวันศาสตร์จีนเนี่ยเป็นประเพณีที่ลูกหลานเขาจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษซึ่งล่วงลับไปแล้วเนี่ยในการไหว้เทศกาลศาสตร์จีนเนี่ยก็ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะที่จะทำให้เขาเรียกว่าทำสืบต่อกันมานะคะมาถึงรุ่นของลูกถึงหลานซึ่งพ่อแม่นั้นต้องคอยบอกแล้วคอยแนะนำให้คนในครอบครัวนั้นปฏิบัตินะเพื่อให้เป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมานะคะก็เป็นเรื่องที่หลายหลายคนเขาสืบต่อกันมาเรื่องของคนไทยเชื้อสายจีนชาวจีนนะคะที่เขาไหว้ศาสตร์จีนกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะการเตรียมชุดอาหารสำหรับไหว้เนี่ยก็คล้ายๆกับการไหว้เจ้าที่พร้อมด้วยกับข้าวที่บรรพบุรุษชอบนะขาดไม่ได้ก็คือขนมเค้กขนมเทียนขนมเข่งผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองนะซึ่งแต่โดยตามธรรมเนียมเนี่ยเขาจะต้องมีน้ำแกงหรือว่าขนมน้ำใสๆวางข้างชามข้าวสวยแล้วก็น้ำชานะคะจัดชุดตามจำนวนของบรรพบุรุษรวมไปถึงชุดสำหรับไหว้สัมภเวสีก็คือผีไม่มีญาติเนี่ยนะเขาก็จะไหว้นอกบ้านนะซึ่งของไหว้เนี่ยก็จะเป็นของข้าวของข้าวของหวานแล้วก็ผลไม้ตามต้องการเลยนะที่พิเศษก็คือมีข้าวหอมแบบจีนโบราณขอบบึกนะคะเผือกนึ่งผ่าซีกเป็นเสี้ยวใส่ถาดไว้เส้นหมี่ห่อใหญ่น้ำชาเหล้าแล้วรวมไปถึงกระดาษเงินกระดาษทองทุกอย่างเนี่ยจัดวางอยู่ด้วยกันสำหรับเส้นไหว้นะคะการจัดชุดสำหรับวิญญาณเล่ร่อนหรือว่าเรียกว่าผีไม่มีญาติหรือว่าสัมภเวสีเนี่ยก็จะสะท้อนความสุภาพแล้วก็ให้เกียรติของคนจีนเรียกว่าผีไม่มีญาติหรือว่าพี่น้องที่ดีนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ยังมีขนมอีกนะขนมที่เขาจะใช้ไหว้เนี่ยมีอยู่5อย่างนะไม่ว่าจะเป็นขนมเทียนขนมเค้งขนมต่างๆนะปังเปี่ยมมีมั่วกีปังก็คือขนมถึงปังเป็นขนมที่ทำมาจากน้ำตาลขนมหนึ่งเปี๊ยะเป็นขนมคล้ายไข่หมี่นะคะขนมหมี่เท้าเป็นขนมแป้งข้าวเจ้านะที่ทำไส้เต้าชามั่วแล้วก็ขนมถึกกี่นะเป็นขนมข้าวของนะแล้วก็กี่คือขนมถึงกี่นะก็เป็นชิ้นใหญ่ยาวนะจะกินก็ต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เรียกว่าเป็นประเพณีที่ลูกหลานเขาจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนในครอบครัวนั้นมีกิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมหน้าเลยซึ่งในการเตรียมของไหว้จะใช้เป็นขนมเทียนขนมเข่งในการไหว้นะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะไหว้ก็จะมีของคาว3ของหรือว่า5นะไม่ว่าจะเป็นไก่หมูเป็ดไข่หมึกปลาอะไรต่างๆของหวานก็5อย่างนะขนมเทียนขนมมัดใต้ขนมถ้วยฟูขนมสาลี่ปุยฝ้ายขนมเปี๊ยะส้มผลไม้ก็ตามความต้องการของแต่ละที่แต่ละบุคคลแต่ละท่านเลยนะเพราะนั้นอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันศาสตร์จีนแล้วก็คือวันที่27สิงหาวันพฤหัสที่27สิงหาคม2569นะสำหรับปีนี้นะก็ขอให้วันพบอะไรล่ะลูกหลานนะคะไหว้บรรพบุรุษหรือว่าญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะด้วยความปลอดภัยนะทุกๆครอบครัวแล้วกันนะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
2: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะแน่นอนช่วงท้ายจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะมีมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำวันนี้เนี่ยจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของฤดูฝนอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะฤดูฝนเนี่ยโรคที่มีแน่นอนไข้เลือดออกไข้มาลาเรียหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากยุงนะคะยุงเป็นพาหะนำโรคนั่นเองนะคะแต่ว่าเราก็ฟังกันมาเป็นประจำอยู่แล้วในเรื่องของไข้เลือดออกเป็นยังไงต้องดูแลยังไงต้องรักษาแบบไหนต้องระมัดระวังตัวกันแบบไหนยังไงนะคะซึ่งเราฟังกันบ่อยรู้กันมาตลอดเลยนะคะว่าจะต้องดูแลยังไงให้ไม่เป็นไข้เลือดออกจะต้องไม่ให้ยุงกัดจะต้องจัดการกับแหล่งเพาะพันยุงนะคะจะต้องเทน้ำคว่ำโอ่งทั้งกะละมังหม้ออะไรต่างๆที่มีน้ำขังเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงนะคะจริงๆเรามีวันสำคัญก็คือวันยุงโลกนะที่ผ่านมาก็คือวันที่20สิงหาคม2569ที่ผ่านมาคือวันยุงโลกค่ะทีนี้วันยุงโลกเนี่ยก็แน่นอนอย่างที่บอกนั่นแหละใครๆก็รู้ว่ายุงมันเป็นพาหะต่างๆเวลาที่เราจะทำยังไงถึงจะดูแลไม่ให้ยุงกัดได้วันนี้แอมจะพูดถึงข้ามไปอีกขั้นตอนหนึ่งคือเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ทายุงอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะคือเรามีผลิตภัณฑ์ทากันยุงกันอยู่แล้วแหละนะหลายหลายคนก็ใช้แต่ว่าใช้ยังไงล่ะให้ปลอดภัยไม่ใช่ว่าพอมียากันยุงมาก็ทาๆป้ายๆไปโดยที่ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ายุงมันต้องกลัวแต่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะคะเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ทากันยุงยังไงให้ปลอดภัยเนี่ยเริ่มต้นเลยใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นนะควรใช้ในช่วงที่อยู่บริเวณที่มียุงชุกชุมนะคะมีความเสี่ยงต่อการถูกยุงกัดควรใช้ติดต่อกันไม่ควรใช้ติดต่อกันสิไม่ใช่ควรใช้นะไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นประจำโดยไม่จำเป็นคือไม่ใช่ว่ามียุงหรือไม่ยุงไม่รู้อ่ะฉันออกไปฉันก็ต้องทาไว้ก่อนเผื่อว่ากันยุงจะกัดฉันนะคะเขาบอกว่าใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะนะก็ต้องใช้เฉพาะตรงที่เราคิดว่าเราไปแล้วมันจะมียุงนั่นแหละนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณผิวหนังที่บอบบางนะเวลาใช้นะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำการทูตเพื่อประชาชนดูแลคนไทยในต่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน 11 มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัว แยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
8: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
7: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
8: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
8: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
9: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำการทูตเพื่อประชาชนดูแลคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงแรงงานเตรียมหารือนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสแรงงานไทยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์วันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยว่าสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การหารือและความร่วมมือกับต่างประเทศเกิดผลเป็นรูปธรรมรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการทูตเพื่อประชาชนโดยมุ่งเน้นดูแลคนไทยในต่างประเทศอย่างทั่วถึงไม่เฉพาะการให้บริการด้านเอกสารแต่รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนการเข้าถึงสิทธิ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศที่พำนักเพื่อให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางมาทำงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรของนิวซีแลนด์ประมาณ 7,800 คนต่อปีรัฐบาลเตรียมนำประเด็นแรงงานหารือควบคู่กับการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการแรงงานไทยจังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
10: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 119.43 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 3.57 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอลืออำนาจวัดได้ 4.93 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
4: สหประชาชาติเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังพบผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในช่วง3เดือนที่ผ่านมานายจูเลียนฮาเนสผู้ประสานงานอาวุโสด้านอีโบลาของสหประชาชาติเปิดเผยว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในระยะเวลา3เดือนโดยครึ่งหนึ่งเสียชีวิตในช่วง20วันที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสและขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าการรับมือทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,290 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,500 รายอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แท้จริงอาจมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Messenger ไม่ใช่แค่ Messenger ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
1: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกล
0: นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นโลกความจริงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนชีวิต Messenger เป็นทนายความผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นผู้พิพากษาอันทรงเกียรติมสท.ร่วมพลิกชีวิตนักสู้ให้ก้าวไกลมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

สวัสดีครับต้อนรับนอนและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานเจอสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวล นะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทำให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้น
กระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆ ก็อาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจ

0: ฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆกับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมกันผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6 ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกครับ
1: ปรางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูมาหนึ่งเนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่ม.ต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวทอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนรวมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่ง

0: ธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
1: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของเขม่าเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาตั๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตีนมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายๆประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตนเองผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
2: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบเป็นประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบหาเงินแบบมาซื้อให้ได้อะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
0: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
2: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแบบแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
0: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วย แต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกวนร้าย
2: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนอยู่กันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
0: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเงี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี่ยค่ะ
4: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
0: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
5: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กเอาว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
0: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
6: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
7: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะน้อย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักข้ากลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้ว
5: เฮ้ยเจ็บใจนัก
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ยฮะเ
6: ฮ้ยฮะเฮ้ยศิลา
7: ศิลารีบไปจากที่นี่กันเถอะ
8: เร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตายอยู่ที่นี่นะ
9: เฮ้ยเหนื่อยแล้วเร็วไปที่เร็วไป
3: ตามแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะนอยได้ยินครูไหมโอ้แสงแดด
7: สีนะ
3: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
10: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งโซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
7: เฮ้ยเจ้าปันเสียน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
5: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
7: ขอโทษเจ้าค่ะ
10: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
5: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
8: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
7: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วจกปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
11: ขอบใจนะส้มซา
7: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
10: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
5: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
12: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
13: อร่อยจัง
14: กิน
7: มาแล้วบะหมี่ของเจ้าปันข้าท
13: ทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
11: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
13: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
3: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
13: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะถ้าว่าอบน่ารักกว่า
11: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
13: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
10: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
3: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
10: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
3: จำได้สิขอรับ
10: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
3: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
11: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
10: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
11: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
10: เดินทางปลอดภัยนะ
6: ขอรับ
7: โชคดี
4: นะโชคดี
3: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
7: บายบาย
3: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
0: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
6: คำทำคำไทย
3: จะปันเคยได้ยินคำว่านิยตมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
11: นิยตมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
3: หุยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
11: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
3: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆ
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
11: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาว ในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เต็มวิฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรทั้งหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองได้รับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
8: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถ ของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: เสียงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงให้น้องเจ้านายหรือจิตติโชตอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
1: ตอนเด็กๆครับคือเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
0: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
1: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
0: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านศิลป์เพิ่มอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบชูป่าผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนา
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตรงนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะ ก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
0: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสนับสนุนในทุกก้าวเดินเพื่อเป็นคนเก่งและดีที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขครับอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พี่เฟมนะครับปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่1บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเป็นข้ออ้างความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้แพร่หลายมาประมาณ10ปีอันตรายระยะสั้นทยอยมีรายงานออกมาตลอดเวลาขณะที่อันตรายระยะยาวยังไม่รู้บทเรียนจากบุหรี่ธรรมดาต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่อันตรายจากการสูบบุหรี่จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงต้องรอการพิสูจน์อีก 20-30 ปีข้อที่2บุหรี่ไฟฟ้าไม่มี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่นายกรัฐมนตรีพบชุมชนไทยในนิวซีแลนด์รับฟังปัญหาแรงงานและข้อเสนอย้ำรัฐบาลดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดผลการเยือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้ศาลสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกนโยบายระงับการออกวีซ่าผู้อพยพจาก75ประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะมาเลเซีย5ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่
1: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือร่วมแถลงสรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนณศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีหลายด้านที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยโดยอยู่ทางที่การจังหวัดจะเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจประเมินความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอจะประสานอยู่ทางที่การจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุน
2: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
1: นายยชนันท์ยังกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงมณฑลทหารบกที่38ที่ได้สั่งการเพิ่มเติมด้านกำลังพลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนตลอดจนภาคเอกชนและจิตอาสาที่ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าวันนี้สภาพอากาศเอื้อต่อการเร่งฟื้นฟูระดับน้ำลดลงทุกจุดหลายพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งแล้ววันนี้จะเร่งฟื้นฟูจังหวัดได้ระดมกำลังทหารประมาณ670นายพร้อมเครื่องจักร80คันลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนด้านการเยียวยาจังหวัดมอบหมายอำเภออบต.เทศบาลกำนันและผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ประชาชนมากรอกข้อมูลในส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยเงินช่วยเหลือก้อนแรก 6,700 บาทสำหรับค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวจะทยอยจ่ายให้ประชาชนโดยเร็วส่วนล็อตที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและความเสียหายด้านการเกษตรจะเร่งส่งทีมช่างสำรวจเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในระยะต่อไปแต่ละอำเภอเร่งทำแผนในการจ่ายเงินเยียวยาและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่จังหวัดสุโขทัยเร่งเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจากจังหวัดแพร่ซึ่งคาดว่าไหลไปถึงประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกในวันพรุ่งนี้พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
3: นายนพฤทธิ์ สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่าจังหวัดสุโขทัยได้เตรียมแผนรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ ดยมีการบริหารจัดการระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านในอัตรา300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะเหลือปริมาณน้ำที่ต้องบริหารจัดการเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยประมาณ400ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประจำจุดเสี่ยงเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งและจุดอ่อนของแนวป้องกันน้ำทั้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่และสถานการณ์เป็นไปตามที่ประเมินไว้จังหวัดจะยังสามารถบริหารจัดการและป้องกันสถานการณ์ได้ด้านเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้เร่งเตรียมความพร้อมในพื้นที่เขตเมืองทั้งการจัดเตรียมกระสอบทรายและปิดกั้นจุดเสี่ยงริมแม่น้ำยมรวมถึงทำการปิดกั้นช่องบันไดริมแม่น้ำยมถนนนิกรเกษมและบริเวณวัดคูหาสุวรรณเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันหน่วยงานชลประทานและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวกำแพงและระบบป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดปัญหาเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงตามความเหมาะสมและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องสถิติมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอหล่มเก่าขณะนี้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักแนวโน้มน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องยังมีผลกระทบบางส่วนในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ
4: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ผลกระทบ2อำเภอในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและหล่มสักสำหรับอำเภอหล่มเก่าผลกระทบ1ตำบล2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตาดกลอยบ้านวังขอนและวังม่วงรวม45หลังคาเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกจุดเฉลี่ยชั่วโมงละ4เซนติเมตรโดยจุดบริเวณสะพานตาลเดี่ยวเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวถึงเทศบาลเมืองหล่มสักยังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่2ฝั่งริมแม่น้ำป่าสักเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่4 5 6 7และ8บางส่วนภาพรวมสถานการณ์ครั้งนี้น้ำไม่ได้ไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองหล่มสักมีเพียงน้ำที่เอ่อล้นและซึมออกตามท่อระบายน้ำเล็กน้อยบริเวณผิวจราจรชุมชนท่ากกโพบ้านไร่วัดทุ่งจันสมุทรและสามแยกวัดศรีมงคลซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตตามปกติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักแต่อย่างใดสำหรับสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอหล่มสักขณะนี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้นายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยสั่งการให้อำเภอแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำป่าสักรวมถึงลำน้ำสาขาให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตลอด24ชั่วโมงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
5: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 119.43 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 3.57 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.93 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง7เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวัง วังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศปรับใช้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ยกระดับการเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
6: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อยกระดับการเยียวยาผู้ประสบภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลของกระทรวงไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้นโดยด้านพืชได้กำหนดอัตราช่วยเหลือพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่แบ่งเป็นข้าวปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 3,480 บาทต่อไร่และไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,800 บาทต่อไร่และกำหนดการช่วยเหลือไม้ผลและไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทำให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและยังสามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้หรือผลผลิตได้รับผลกระทบจนเสียหายในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยเมื่อรวมกับพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้แล้วต้องไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกหินดินทรายไม้โคลนรวมทั้งซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้หรืออาจทำให้พืชผลเสียหายและหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ปรับค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่จากเดิมไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่เป็น 16,000 บาทต่อไร่ช่วยเหลือไม่เกิน5ไร่ส่วนด้านการประมงมีการปรับอัตราการช่วยเหลือบางรายการโดยสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือลักษณะคล้ายกันปรับเพิ่มเป็น390บาทต่อตารางเมตรไม่เกินรายละ80ตารางเมตรขณะที่กุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลคงอัตรา 11,780 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ส่วนปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนกำหนดอัตราที่ 4,680 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ชาวนันมาลีรายงาน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกับคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถที่พึ่งและความหวังของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
9: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีไทยทรงเห็นว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆและมีแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดและการใช้แสงมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับการที่นายแพทย์กฤตจาตามระศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งซึ่งตามเสด็จไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่ปี2544 ได้กราบบังคมทูลเสนอแนวคิดการสร้างศูนย์มะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดขึ้นในประเทศไทยทรงเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวและมีพระราชประสงค์ให้ศูนย์มะเร็งเต้านมนี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิงพร้อมกับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน2ล้านบาทเป็นเงินก้นถุงในการเริ่มต้นโครงการนอกจากนี้ยังทรงจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆเพื่อระดมเงินรายได้เป็นทุนสมทบทรงรับเป็นประธานโครงการพระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของศูนย์และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่11มิถุนายน2548ต่อมาได้จัดตั้งมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงรับไว้ในพระราชินูปถัมภ์มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องมะเร็งเต้านมโครงการช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสในชุมชนแออัดให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นส่วนการดำเนินงานของศูนย์มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการดูแลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีในระหว่างการรักษาหรือจนกระทั่งจากไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและการดูแลที่อบอุ่นนับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมได้ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วนับหมื่นรายด้วยนามพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยคณิษฐาลือศักดิ์เรียบเรียงเอกวินจากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
11: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและ

0: 6คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยซึ่งช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนพร้อมยกย่องทั้งสองพระองค์ว่าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสังคม
1: พอมาถึงที่นี่เห็นหลายคนก็บอกว่าต้องจองด้วยแต่ผมก็ตั้งใจว่าเอ๊ะยังไงถ้าเรามีโอกาสและมีวาสนาเพียงพอเราคงจะได้เข้าแหละก็มาถึงก็ได้เข้าจริงๆรู้สึกปลื้มใจปลื้มปิติที่ได้มาแล้วก็อย่างท่านแม่หลวงก็เป็นองค์ทรงเคียงคู่กับพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มาตลอดแล้วก็ทรงงานอย่างหนักก็อยากเหมือนมากราบสักการะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงราชพิธีครับ
0: ขณะที่นางสาวมนัญสราพานเสน่ห์ศรีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆทางด้านการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
2: ก็พันปีเลยก็พยายามทำใจมาอะไรเงี้ยก็มาถึงวันนี้ได้ก็น้อมสำนึกมาตลอดตั้งแต่เด็กก็เห็นภารกิจของท่านมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยทุกคนในครอบครัวก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งไม่ว่าจะโครงการไหนเห็นมาตลอดแหละว่าท่านทรงงานหนักมันก็เท่าท่านประทวนอะไรเงี้ยเวลาไปที่จุฬาก็จะรำลึกถึงท่านตลอด
0: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีพบชุมชนไทยในนิวซีแลนด์รับฟังปัญหาแรงงานและข้อเสนอย้ำรัฐบาลดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดผลการเยือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้
4: เช้าวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะพบปะชุมชนไทยในนิวซีแลนด์กว่า100คนทั้งประสงค์ผู้ประกอบการและคนไทยถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งพร้อมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศและพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเหมาะสมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าการหารือกับผู้นำทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทยขณะเดียวกันชุมชนไทยเสนอประเด็นแรงงานและการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลจะนำไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสและดูแลสิทธิสวัสดิการของแรงงานไทยอีกทั้งชุมชนไทยยังแสดงความยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และเสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์กลับประเทศไทยโดยจะถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ประมาณ 19:45 นาทีวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
3: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากโดยมีการวางกลยุทธ์และลงนามข้อตกลงหรือ MOU เพื่อยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนทั้งในด้านการค้าเศรษฐกิจวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการลงทุนโดยจะมีการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA อย่างเต็มรูปแบบด้านมิติของความมั่นคงยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกแนวชายแดนติดกัมพูชามีความสงบเรียบร้อยไม่มีการปะทะทางทหารสำหรับประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชานั้นรัฐบาลได้ใช้นโยบายชะลอการเจรจาข้อพิพาทเพื่อหลีกเลี่ยง

0: ความขัดแย้งและมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติส่วนประเด็นความไม่สงบในเมียนมารัฐบาลยืนยันว่าไม่สนับสนุนให้ชนกลุ่มน้อยใช้อาวุธหรือใช้พื้นที่ชายแดนสร้างผลกระทบต่อไทยโดยไทยกำลังทำงานร่วมกับอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่ตามมาเช่นปัญหายาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการบริหารจัดการพลังงานก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติขณะที่มิติทางเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นบวกอย่างชัดเจนเพื่อตอกย้ำเสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบันตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เติบโตขึ้นเกือบ 100% ขณะที่การส่งออกขยายตัวถึง20%ประกอบกับค่าเงินบาทที่มีเสถียรภาพตลาดหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียกย่องคนไทยในต่างแดนทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดล้วนเปรียบเสมือนเอกอัครราชทูตหรือทูตวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดชาวต่างชาติให้สนใจประเทศไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังทุกปัญหาอย่างเต็มที่และขอให้ทุกคนรอข่าวดีเกี่ยวกับสายการบินไทยมีแผนจะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์อีกครั้งผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40พบว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลัก
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จำนวน 5,765 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ระบุว่าเข้าร่วมโครงการขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์สะท้อนว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักอาหารพร้อมทานเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22รองลงมาคืออาหารสดร้อยละ 38.87 ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนร้อยละ 32.22 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73 การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ร้อยละ 23.97 ผลสำรวจยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96ระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 นำเงินในส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นและร้อยละ 23 ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนายสาวลลิดากล่าวว่าผลสำรวจจะมีสัญญาณเชิงบวกต่อร้านค้าหลังสิ้นสุดมาตรการโดยร้อยละ 31.58 ระบุว่าจะกลับไปซื้อจากร้านค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามผลสำรวจพบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของบุคคลบางกลุ่มทั้งกรณีลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นโจทย์สำคัญของฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
2: จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตขณะที่การย้ายถิ่นฐานก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ประชาชนยังคงอยู่ในพื้นที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมวางมาตรการดูแลโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและจุดที่อาจตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุจึงต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการติดตามเหตุการณ์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ก่อเหตุมักอาศัยช่วงจังหวะที่เหมาะสมลงมือก่อนใช้เส้นทางหลบหนีออกนอกพื้นที่ซึ่งถือเป็นช่องว่างที่เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขจึงได้กำชับให้ตำรวจนำข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อปรับแผนและยุทธวิธีในการปฏิบัติงานให้รัดกุมมากขึ้น
3: เป็นฝ่ายตรงข้ามต่างหากครับที่หาโอกาสที่จะก่อเหตุในจังหวะที่มีโอกาสมีการปฏิบัติที่ตัวเองสามารถที่จะหาช่องทางหลบหนีได้แล้วเวลาหลบหนีก็ไม่ได้หลบหนีอยู่ในพื้นที่ของเราด้วยนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้หากมองเป็นช่องว่างเราก็ต้องมองว่าวิธีปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามเอามาเป็นข้อพิจารณาครับว่าเราจะวางยุทธวิธียังไงต่อไปให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องหารือกับทางฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่มากขึ้นคร
2: ับ ขณะที่การลงพื้นที่จริงถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงแนวทางที่วางไว้ว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลมากที่สุดและต้องทำให้ทุกหน่วยมีความเข้าใจและแนวทางไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ผู้วางแผนไปจนถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
4: ผมมีแนวอย่างนี้ครับไม่หน่วยลอยไปนั้นหน่วยประการหรือหน่วยกำลังทั้งหมดนะครับเราต้องมีฐานความคิดร่วมกันว่าหนึ่งการทำงานทุกงานเราต้องมีแผนแล้วก็เราไม่ต้องมีการปรับปรุงแผนตลอดถ้าแผนล้มเหลวเราก็ต้องยกเลิกแผนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดเหตุอย่างนี้ก็ต้องมาดูว่าแผนที่เราวางจุดไหนบกพร่องก็ต้องดูร่วมกันแล้วก็ปรับปรุงมันแล้วมีหลักง่ายๆคือหนึ่งวางแผนทุกคนต้องเข้าใจแผนร่วมกันตั้งแต่ผู้วางแผนผู้ออกแผนผู้จัดการตามแผนปฏิบัติไปแล้วก็มาทบทวนแผนเรียกว่า AR After Action Review มาทบทวนแผนว่าแผนที่ทำนั้นมีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนถ้ามันบกพร่องเล็กน้อยก็ปรับปรุงแผนถ้ามันบกพร่องมากก็ยกเลิกแผนอันนี้มันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่ทุกหน่วยต้องมานั่งคุย
2: การปรับแผนรักษาความปลอดภัยครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงการติดตามตัวผู้ก่อเหตุแต่เป็นการนำทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนและปรับมาตรการให้เท่าทันรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปและข้อสำคัญก็คือลดโอกาสเกิดเหตุซ้ำรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในนครนิวยอร์กมีคำสั่งยกเลิกนโยบายของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ระงับการออกวีซ่าผู้อพยพให้กับผู้สมัครจาก75ประเทศโดยระบุว่านโยบายดังกล่าวเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของนายมาร์โครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางเนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าแทรกแซงกระบวนการพิจารณาวีซ่าผู้อพยพของเจ้าหน้าที่กงสุลนโยบายดังกล่าวถูกประกาศและเริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและส่งผลกระทบกับผู้สมัครวีซ่าผู้อพยพจากหลายภูมิภาคทั่วโลกอาทิลาตินอเมริกาคาบสมุทรบอลข่านเอเชียใต้แอฟริกาตะวันออกกลางและแคริบเบียนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าผู้สมัครจากประเทศเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะพึ่งพาสวัสดิการของรัฐและกลายเป็นภาระต่อสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าซีเรียได้ยื่นคำขอเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการใช้อาวุธเคมีโดยไม่ต้องรับผิดซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือที่ฝรั่งเศสริเริ่มขึ้นเมื่อปี2561เนื่องในวาระครบรอบเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมีเมื่อปี2556ในพื้นที่ชานเมืองของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียในสมัยอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายรัฐบาลซีเรียและฝรั่งเศสออกแถลงการร่วมกันเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวพร้อมย้ำถึงความมุ่งมั่นในการค้นหาความจริงและนำตัวผู้ที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโ ด้านรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าการตัดสินใจของซีเรียครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีเรียต่อความรับผิดชอบและความยุติธรรมหลังซีเรียเผชิญสงครามกลางเมืองมานานกว่าทศวรรษนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียเปิดเผยวันนี้ว่ากรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียจะเข้าร่วมโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนของรัฐบาลกลางหลังเกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลฮานุกะของชาวยิวที่หาดบอนไดในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนทำให้มีผู้เสียชีวิต15รายโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุโจมตีในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียออกกฎหมายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและปราบปรามอาชญากรรมจากความเกลียดชังโดยรัฐนิวเซาท์เวลส์จะเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นรัฐแรกในวันที่2พฤศจิกายนนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย TikTok ตกลงจ่ายเงิน400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติคดีละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเยาวชนทางออนไลน์ของสหรัฐหลังถูกกล่าวหาว่าเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแม้แต่บัญชี TikTok ในหมวดสำหรับเด็กยังมีการเก็บข้อมูลสำคัญอาทิที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายต่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเยาวชนโดยสหภาพยุโรปและอังกฤษกำลังสอบสวน TikTok ในประเด็นการคุ้มครองเยาวชนจากเนื้อหาและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มรวมถึงการตั้งค่าบัญชีและการตรวจสอบอายุผู้ใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลหญิงซีการดีเมเนกาคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแชมป์กลุ่ม B ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์จากสาย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทุกคนเล่นได้ตามแท็กติกถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะค่อนข้างอึดอัดแต่พอแก้เกมกันได้ก็ทำให้ครึ่งหลังเป็นเกมที่ดีขึ้นและไม่ได้มองว่าการที่มาเลเซียได้ใบแดงถือว่าเป็นโชคดีของทีมชาติไทยทั้งยังเชื่อมั่นว่าแม้มาเลเซียจะมีผู้เล่นครบ11คนจนหมดเวลาทีมชาติไทยก็ยังสามารถเอาชนะได้เช่นกันสำหรับเกมในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยก็มีเป้าหมายชัดเจนในการคว้าแชมป์รายการนี้กลับไปฝากคนไทยให้ได้ทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงซีการดีเมเดก้าคัพ2026รอบชิงชนะเลิศพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซีย A กับจอร์แดนที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่23สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรปวีช่อชูวงศ์มืออันดับ10ของโลกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีหลังโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันส่งผลให้พรปวีการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วและจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาหรืออากาเนะยามากุชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศต่อไปด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2023สู้เต็มที่ก่อนพ่ายอเล็กลานิเย่มืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1-2 เกม21-19 16-21 และ16-21ต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่มสาย B นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับออสเตรเลียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซต 2515 2515และ2518ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าชัยชนะในวันนี้กับผลคะแนน3-0ถือว่าเป็นผลงานที่ดีต้องชื่นชมทีมออสเตรเลียที่พยายามพัฒนาทักษะและพยายามต่อสู้กับทีมชาติไทยในทุกเซตทำให้ทีมชาติไทยต้องรับมือกับการเสิร์ฟและบล็อกของออสเตรเลียแต่ทีมชาติไทยเองก็ได้ปรับแผนและทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยรายการ Thailand Ranking Championship 2026สนามที่7ที่สนามสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกแทนคุณกรลับนักสนุกเกอร์อะคาเดมี่วัย10ปีแทงชนะสุเทพพรพาไปแบบสบาย 3-0 เฟรม 62-18 39-13 และ 56-17 ผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปขณะที่สุทธิดายิ่งเฮงนักสนุกเกอร์วัย17ปีแม่นยำกว่าเอาชนะปวาริสาประภัสสรไป 3-1 เฟรม 45-47 52-22 84-2 และ 49-7 ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CR International Mountain Bike Challenge 2026ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันระดับเอเชียคอนติเนนทัลซีรีส์2026ที่เมืองกูชิงรัฐซาราวักประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศรายการคอสคันที่อิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชาย10โทพูนสิริมงคลอาศัยสปีดต้นที่เหนือกว่าก่อนเร่งสปินแซงมูฮัมหมัดไซยาลิฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งคว้าแชมป์คอสคันที่อิลิมิเนเตอร์พร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัตติโรจน์จุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรัตติโรจน์จุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส
8: ่ได้นำสถาปัตยกรรมหลักนะคะของประเทศไทยคือพระปรางวัดอรุณนะคะแล้วก็ของประเทศญี่ปุ่นนะคะประสาทนาโกย่าของญี่ปุ่นเนี่ยมารวมกันรวมถึงเนี่ยมีรายละเอียดเล็กน้อยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบโพที่แสดงถึงความเป็นไทยแล้วก็ดอกซากุระนะคะที่แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนะคะผสานเข้ารวมกันนะคะทำให้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพระองค์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากกลุ่มศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านค่ะ
7: ด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยและผ้าไทยไปถ่ายทอดบนเวทีระดับนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัยโดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมใส่ชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถ ถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
9: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
10: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอัคคณีพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอัคคณีคำว่าอัคคณีมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอัคคณีในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอัคคณีเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอัคคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนคำว่าเนใช้นอเนน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเปรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรชบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36
14: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-639-600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกส์เพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02269-5400หรือ022695410-3ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้ต้นไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าในระดับย่อยและระดับใหญ่ทั้งยังเป็นพืชที่พบเจอง่ายโดยทั่วไปไผ่เป็นต้นไม้ที่ดูผิวเผินแล้วแสนธรรมดาแต่ที่จริงนั้นกลับมีคุณประโยชน์มากกว่าที่คุณอาจจะเคยรู้มาก่อนไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานเพื่อเป็นอาหารวัตถุดิบที่อยู่อาศัยและแม้กระทั่งยารักษาโรคไผ่ในแถบร้อนของเอเชียมีการกระจายพันธุ์ถึง45สกุล750ชนิดในขณะที่ไผ่ทั่วโลกในปัจจุบันมีประมาณ75สกุล 1,250 ชนิดส่วนที่พบในประเทศไทยมีประมาณ13สกุล 60 ชนิดชนิดไผ่ที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์จากป่ามีทั้งไผ่ตงไผ่รวกไผ่สีสุกไผ่เลี้ยงไผ่ซางไผ่นวลไผ่ปล้องหรือไผ่สีนวลไผ่บงหวานไผ่ข้าวหลามไผ่ไร่ไผ่รวกดำและไผ่ป่าไผ่นั้นมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับสำนวนอย่างจงอยู่อย่างไผ่ลู่ลมซึ่งหมายความว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นคือการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของต้นไผ่ที่มีค่าแรงต้านทานการดึงที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กซึ่งค่านี้มาจากการทดสอบวัตถุด้วยการดึงออกจากกันจนกว่าจะขาดไผ่มีความเหนียวและยังต้านทานโอนเอียงลมพายุที่โหมกระหน่ำได้อย่างดีและกลับเป็นปกติได้ในปัจจุบันไผ่ถูกใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายและรอบด้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเสื้อผ้าจักรยานเครื่องดนตรีเครื่องครัวอาวุธงานศิลปะหรือเศษซากที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ก็นำมาทำปุ๋ยบำรุงดินได้ทำเป็นวัสดุสำหรับทำไม้ไผ่อัดซึ่งนำไปใช้งานต่อได้หลากหลายเช่นทำไม้แบบวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์นอกจากนั้นยังใช้งานในด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถสกัดสารกลุ่มฟาโวนอยด์และสารในกลุ่มลิกโนเซลลูโลสสำหรับใช้ทำเชื้อเพลิงหรือเซลลูโลสและพอลิเมอร์ของกลูโคสซึ่งเมื่อย่อยแล้วก็จะได้กลูโคสอันนำมาเปลี่ยนเป็นสารเอทานอลไบโอมีเทนกรดแลคติกกรดซัลซินิกได้เช่นกันคนไทยกับไผ่นั้นมีวิถีชีวิตร่วมกันมาอย่างช้านานเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนไทยซึ่งทุกส่วนของไผ่ตั้งแต่รากลำต้นไปจนถึงยอดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะใช้หน่อไผ่สำหรับบริโภคเป็นอาหารลำไผ่ใช้ในการก่อสร้างใช้ในการทำเครื่องเรือนใบไผ่ใช้ห่อขนมรากไผ่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ดินหรือแม้กระทั่งใช้เป็นยารักษาโรคในเรื่องเศรษฐกิจไผ่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงในตลาดระดับโลกทั้งยังได้รับการผลักดันจากภาครัฐโดยข้อมูลจากกรมศุลกากรระบุว่าในช่วงปีพุทธศักราช2558ถึง2562ผลิตภัณฑ์จากไผ่สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้มากถึง500ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและไผ่ซางมนซึ่งเป็นไผ่ที่มีหน่ออร่อยและลำไม้ที่ใช้ได้หลายอุตสาหกรรมยังตอบรับเทรนด์คาร์บอนเครดิตที่ให้มูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืนอีกด้วยจบบทความประจำวันเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
12: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
13: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

้าให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับความสุขบนความพอเพียงกับรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะและทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดำเนินรายการโดยสุภชรินทร์โพธองนาคชาญช่างเหล็กค่ะคุณผู้ฟังคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชีวิตบนความพอเพียงปรัชญานี้ไม่เพียงแต่เป็นปรัชญาของการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลท่ามกลางเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีแต่ก็เป็นปรัชญาดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งการดำเนินชีวิตในบริบทของสังคมชนบทไทยอย่างยิ่งนะคะการน้อมนำพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจมาเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่บนความพอประมาณดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกโดยการใช้ความรู้อย่างมีเหตุผลคู่กับคุณธรรมเป็นเงื่อนไขในการดำรงชีวิตเพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของการพัฒนานั่นคือคนในหมู่บ้านชุมชนต้องพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตด้วยความรู้และทักษะของตนเองมีสุขภาพที่ดีและมีเสรีภาพโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นคนในชุมชนต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุขมีความเอื้ออารีแบ่งปันและไม่เบียดเบียนกันและที่สำคัญคนต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืนไม่ทำลายแต่กลับเห็นคุณค่าและร่วมกันบำรุงรักษาการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้นช่วงหน้ารายการอุ่นฟ้าไอดินจะขอนำเรื่องราวของนายอดิศรเหล่าสะพานเกษตรกรบ้านดอนมันตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามผู้ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและน้อมนำหลักปรัชญาศาสตร์พระราชามาปรับใช้จนประสบความสำเร็จช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: คุณผู้ฟังคะหากจะให้นิยามของคำว่าพอเพียงความหมายจะมีมากมายหลายรูปแบบค่ะแต่สำหรับปราชญ์ของเราวันนี้มีความหมายของคำว่าพอเพียงมิใช่แค่เพียงพอเพียงเฉพาะตนเองนะคะหากแต่เป็นความพอเพียงอย่างเพียงพอของคนมากมายหลายครอบครัวในชุมชนบ้านดอนมันตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะปราชญ์เกษตรของเราวันนี้เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะคะชุมชนบ้านดอนมันเป็นชุมชนขนาดเล็กในตำบลขามเรียงแต่ชุมชนแห่งนี้มีกฎกติการ่วมกันหลายๆข้ออย่างเช่นห้ามมีการจำหน่ายสุราบุหรี่และสิ่งมอมเมาต่างๆในชุมชนเป็นอันขาดซึ่งทุกคนในชุมชนต่างร่วมกันปฏิบัติตามกฎชุมชนอย่างเคร่งครัดรวมทั้งยังลดละเลิกอบายมุขทุกชนิดทั้งการพนันสุราบุหรี่และหันมาร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนครอบครัวโดยการริเริ่มของผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งมีการบริหารจัดการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสร้างแหล่งอาหารด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสานไร่นาสวนผสมเพาะเห็ดและพันปลาพันกบไว้บริโภคจนได้รับรางวัลหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและได้กระจายความรู้สู่ชุมชนเกษตรกรต่างๆมากมายค่ะวันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดินขอนำเรื่องราวของนายอดิศรเหล่าสะพานเกษตรกรบ้านดอนมันตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามผู้ที่ซึ่งน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยเน้นด้านการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการทำเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีและปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วยเราไปฟังนายอดิศรเหล่าสะพานเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังกันค่ะ
1: ผมขอนายอดิศรเหล่าสะพานนะครับอยู่ที่บ้านดอนมันบ้านที่25หมู่13ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับและบันดาลใจที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงมาใช้ปรับใช้ในช่วงแรกผมไปทำงานอยู่ที่สกลนครก็ได้ดูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงพ่อดำเนินการหมายผลและเพื่อชุมชนที่สกลนครหลังจากนั้นผมก็เลยลาออกมาก็อยู่ที่บ้านก็ทำอาชีพเป็นพนักงานขายของนะครับส่งรุมให้โรงเรียนทั้งอำเภอแล้วก็ขายชิงเกอร์ขายประกันเป็นครูกศน.เดียวเป็นผู้ใหญ่บ้านครับในวันหนึ่งที่ผมเกิดแรงบันใจวันหนึ่งคือเดินไปท้ายบ้านที่ร้านขายของเด็กร้องไห้ครับไม่กินข้าวไม่เตรียมเรียนเพราะว่าไม่มีเงินถือเลขหมดผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะนึกว่าชาวบ้านเขามีปัญหาเพราะว่าไม่มีการร้องเรียนมาผมก็อยู่ปกติทุกคนก็ปกติทำงานกันแต่หลังจากวันนั้นได้ยินนอนนับเกิดมาผมก็เอ๊ะใจจริงเลยว่าเอ๊ะเมื่อเราเป็นผู้นำเป็นลูกบ้านอย่างร้อนเนี่ยอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าจะมาชาวบ้านเขาจะไม่มีงานทำสมัยก่อนเนี่ยทำนาครั้งเดียวรอน้ำฝนนะครับหลังจากนั้นก็ครอบที่ประชุมเพราะสิ้นเดือนประชุมก็มาถามชาวบ้านว่าเอ๊ะอันพวกท่านเห็นปัญหาชาวบ้านเหมือนกับผมไหมในช่วงแรกนะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี่ฉินไม่มีอยู่มีกินเด็กติดยาเด็กชิ่งเด็กแว่นแล้วก็การพนันถึงอย่างผมคิดในเพราะผมก่อนที่จะเข้าที่ประชุมผมก็ปรึกษากับคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนว่าเขาต้องถามชาวบ้านก่อนนะว่าเขาอยากแก้ไขปัญหาเขาไหมก็เลยเข้าที่ประชุมกลางเดือนมิถุนายนปี47เราไม่มีอยู่จริงเพราะว่าจนมาจะซื้อเพราะตอนเช้าเขาจะมีรถมาเรียกขายของเป็นรถพุ่มพวงนะครับมาซื้อชาวบ้านก็ไปซื้อไม่ใช่นั้นซื้อกินแล้วก็ไม่มีการทำก็จะจมหัวกันเล่นการพนันบ้างกินเหล้าบ้างนี่แหละมีหินไม่มีมีกินจิบเหล้าจิบบุหรี่แล้วก็เรื่องการพนันแล้วครอบครัวจะแยกเห็นไหมเขาก็เห็นเหมือนกันจะแก้ไขในผมถามมันจุดจุดเลยเขาอยากแก้จะแก้ทำยังไงจริงเขาบอกว่าให้ผู้นำไปแก้ถ้าผู้นำไปแก้ผมคิดแล้วเพราะว่าผมศึกษามานานแล้วว่าหนึ่งถ้าจะพาทำกิจการเกษตรกับชาวบ้านเราต้องเลิกเล่าบุหรี่การพนันลดลงเรื่อยให้หมดไปเพราะว่าจะทำให้ที่การเกษตรคนก็ตากคนรวมกันแล้วมันจะกินเหล้าบุหรี่เนี่ยมันจะทำให้ยิ่งเครื่องไปมากก็เลยแก้ไขปัญหาเขาว่าให้ผู้นำไปแก้เนี่ยครับนี่จุดเริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกคนเลยเขาจดบัญชีก่อนให้เขียนว่าบัญชีหนึ่งเดือนเนี่ยคุณไปใช้จ่ายอะไรบ้างเพื่อจะแก้ไขปัญหาในครัวเรือนเขาก่อนหลังจากนั้นเขาทำไมถึงให้เขาเขียนใช่ไหมครับเวลาเขาพักเขาแจ้งเขาจะบอกเราว่าคอยบริบาลนี่ล่ะเนี่ยเขาจะพูดเขาว่าเขานี่คุณเขียนมาอย่างนี้ผมจะให้แก้อย่างนี้แก้ตามคุณเขียนมาหลังจากนั้นก็เลยประชุมกันเขาประชุมอีกครั้งที่สอง เกี่ยวกับเรื่องการที่จะเราจะทำอย่างไรพื้นที่เหมาะสมของเราแล้วก็เครือข่ายเมืองและการทุกภาคส่วนนี่นะครับมาเป็นที่ปรึกษาตอนผู้กับเต็มที่ประชุมบอกว่าหนึ่งถ้าไปถามให้ผู้บ้านเมื่อก่อนก็มีผู้บ้านนะผู้บ้านต้องไปถามหัวหน้าส่วนหนึ่งก็เกษตรบาลอบต.กศน.ปช.เกษตรจัดเมืองและการทุกภาคส่วนทั้งมหาวิทยาลัยทั้งวิทยาลัยด้วยถามเขาว่าขอให้เป็นที่ปรึกษาหน่อยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสั้นหนึ่งลงเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าหนึ่งถ้าเขาถามว่าต้องการอะไรต้องการความรู้ความสามารถมาช่วยหน่อยถ้าอย่าพูดว่าเรื่องเงินนะทางคณะกรรมการบ้างว่าพี่เราก็แกบอกว่าอย่าพูดเรื่องเงินแต่ว่าต้องการอะไรอย่าพูดเรื่องต้องการเงินนะถ้าพูดต้องการเรื่องเงินเขาจะไม่มาแต่ว่าความรู้ความสามารถเนี่ยเขาเอาหมดเพราะว่าทุกหน่วยงานนี่เขาเป็นพี่เลี้ยงกับทุกหมู่บ้านในทั่วประเทศเราเนี่ยหน่วยงานและการทุก

เรื่องอะไรแล้วก็เขียนมาว่าเรื่องปัญหาเรื่องปากท้องกินคุณกินอะไรอย่างนี้ล่ะปลูกพืชอะไรแล้วปลูกเมื่อก่อนนี่น้ำหมู่บ้านนั้นใช้โมเดลทางวิทยาเกษตรก็ตากศน.เมื่อก่อนเขาเรียกว่ากศน.เนาะกศน.เพื่อนมาเป็นก็เอาเซียนท่านมาคุยมาปรึกษากันตอนเย็นกับวิทยาเกษตรมาคุยกันตอนเย็นก่อนเป็นแนวทางขึ้นท่านบอกว่าหนึ่งอันดับแรกเราต้องพัฒนาหมู่บ้านก่อนนะเพราะทำสิ่งที่ง่ายที่สุดให้เห็นก่อนเพราะเราทำทุกถนนทุกเส้นทางปรับถนนทุกทางให้สะอาดสะอาดหนึ่งแค่สองวันเสร็จเลยทั้งหมู่บ้านไปหมดก็ทำไมเพราะเราจะจัดระบบเป็นปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเพราะทำไมก็จะเอากระถางยางรถยนต์เมื่อก่อนเขาไม่ซื้อในกระถางร้อยยางเขาทางร้านค้าเนี่ยเขาให้เอาหนีเมื่อก่อนเขาเพราะคนไม่รับซื้อตอนในช่วงปี47เพราะไปถามเขาว่าเอาคนออกให้หน่อยทางร้านค้าเนี่ยร้านพวกรถยางนี่แหละปรับเขาให้เอาคนมาประมาณนั้นเอาไว้บ้านเราประมาณ1,000 กว่าเส้นนี่แหละครับมาก็ชนะก็พาปาดยางทำกระถางก็บอกว่าเลยเอากระถางใครต้องการมากก็ให้เอามากใครต้องการน้อยต้องน้อยแต่ละคนนะครับเพราะน้ำมันไม่มีต้องใช้ล้อเป็นน้ำไปรถต้นไม้ถ้ามันใช้ยางเพราะว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งรถ2 ครั้งก็ล้อยางน้ำมันไม่ออกนี่ก็ปลูกผักที่เรากินผักอะไรแล้วก็ปลูกผักแต่ละคนปลูกผักหน้าบ้านตามถึงล้อยางรอบบ้านเลยดูก็สวยงามจริงพอปลูกผักผักแล้วก็ท่านวิทยาเกษตรท่านก็จะมาสอนวิธีการดิบปลูกวิทยาเกษตรมาสอนตอนเย็นนะครับเพราะหลังจากท่านเลิกสอนแล้วท่านก็มาตอนเย็นมากินข้าวด้วยกันคุยกันเปิดไฟที่บ้านผมนี่แหละบ้านที่ฝีบ้านเนี่ยก็เปิดไฟตอนคุยกันตอนเย็นแล้วก็บอกที่เสร็จแล้วเราก็ทางกศน.ท่านก็พามาลงพื้นที่แล้วก็ปลูกเข้ากระถางเลยปลูกกับปรุงดินปลูกใจแล้วก็กศน.ท่านก็ทำผ้าป่าเมื่อก่อนทำผ้าป่าปลูกผ้าป่าขอพืชผักไม่มีเงินนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผ้าป่าเอาผักมาให้ทางกศน.ที่เขามีนาคลองเขาก็บริจาคเพื่อผักที่ก็มีอยู่มาปลูกบนกระถางหน้าบ้านทุกคนดูแล้วมันสวยงามที่เริ่มบททั้งช่วงแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำเสร็จแล้วกินอะไรสิแล้วก็ถือว่ากินปลาก็เมื่อก่อนก็ขุดบ่อพลาสติกเอาบ่อกว้าง1 เมตรยาว2 เมตรใช้ผ้าพลาสติกปูพื้นขุดลึก30 เซนแล้วก็เลี้ยงปลาดุกผ้ายางเราก็ใช้กินกองทุนเรามีกองทุนรวมทรัพย์หมดทรัพย์กองทุนบ้านเนี่ยคือรายได้จากการมาเนี่ยซื้อกระถางซื้อยางแล้วภาพแล้วก็กับนั้นเจาะล้อมรอบเพื่อไม่ให้ไก่เข้าไปปลากับกบเลี้ยงทำคนละ2 บ่อกบปลาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ผักกบเลี้ยงให้ซื้ออาหารคนที่เจ้าของบ้านเนี่ยต้องซื้อพันปลากับพันกบเพราะว่าทางกองทุนเราจะซื้อให้เพราะผ้าพลาสติกกับผ้ายางพลาสติกกับบุ้งเขียวล้อมรอบอ้อมบ่อแต่ละบ่อ2 บ่อทุกคนเหลือนได้ทุกคนหลังจากทำเสร็จแล้วกินเห็ดแล้วก็พาพ่อเห็ดเป็นกลุ่มพ่อเห็ดทำไมกลุ่มพ่อเห็ดถ้าเพราะเห็ดหนึ่งชูบุรีเข้าไปลงพ่อเห็ดก็ไม่ได้กินแล้วเข้าไปลงพ่อเห็ดก็ไม่ได้เพราะเห็ดมันจะฟอนี่แหละเราก็ให้คนที่ชูบุรีผมก็เลิกบุรีไปเลยนะตั้งแต่ช่วงนั้นก็งดบุรีไปหมดเพราะว่าหลังจากขอกันในช่วงทำงานเลิกกับบุรีขอด้วยนะถ้ากลับไปบ้านถึงกินก็จะทำเสร็จมันก็4-5 ชั่วโมงใครจะไปกินเหมือนกับว่าให้เราเหนื่อยทั้งวันแล้วกลับไปมันจะเหนื่อยไปนอนเลยถึงเช้าเราก็ทำงานทุกตลอดเลยแล้วจะทำเห็ดแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเครื่องยิ่งเหยียดแล้วก็ทำครอบเครื่องเหยียดให้ทุกครัวเรือนเพราะเรามีไม้ไผ่อยู่ส่วนกลางเรามีไม้ไผ่อยู่ทำครอบเครื่องเหยียดให้เครื่องเหยียดมีกบมีปลามีเครื่องเหยียดแล้วก็ต่อไปนั้นก็คนทัดจิตแล้วมันก็งานมันจะกระจิตก็กลุ่มเลี้ยงโคให้พ่อบ้านนี่เป็นพ่อเป็นนายห้อยซื้อวัวขายไปตลาดทั้งวันให้ไปซื้อวัวแม่บ้านก็อยู่ที่บ้านดูแลสิ่งของต่างๆนี่แหละครับทุกวันนี่แหละครับหลังจากนั้นก็เลยว่าจะทำศูนย์ที่นี่เอาที่ไหนเป็นศูนย์เรียนรู้ทางชาวบ้านก็ว่าเอาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละก็เป็นต้นหลักการของผู้นำเอาพื้นที่บ้านเพราะเป็นสถานที่เพราะคนประชุมกันบ่อยเข้าใจสถานที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะกินข้าวหรือว่ากินข้าวที่นี่เพราะผมก็ปลูกแล้วจะทำในฐานเรียนรู้สิก็เลยจะเอาที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านเป็นฐานเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้เอาที่ของผู้ใหญ่บ้านนี่แหละที่ทั้งหมดยี่สิบเอ็ดไร่นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ทำก็เป็นการสาธิตหลักปฏิบัติที่สวนนี่คือนี่แหละครับที่การทำหลังจากน้ำจริงปีแรกเราทำมาปีที่พอตกหน้าแล้งมาของบประมาณจากทางพัฒนาที่ดินเพราะท่านที่เขาจะมีการขุดบ่อทุกปีแล้วก็ขุดบ่อปีแรกนะครับเราทำปี17 18 19แล้วก็ปี50ขุดบ่อปี49ขุดบ่อให้ทางพัฒนาที่ดินมาขุดบ่อ2 บ่อเพราะเป็นชื่อพ่อตากับชื่อผมคนละบ่อเพราะเขาให้ติดคนละ1 บ่อปั๊บนี่มาขุดเก็บปากน้ำแล้วในบ้านก็ขุดจะรอบบ้านจริงแต่ละคนก็ขุดจากก็เลยได้สามีละปลูกข้าวของก็ที่ศูนย์ก็ทำเป็นแบบครั้งแรกก็เป็นหลักของแต่ฉีดผสมผสานนี่ครับหลักเขาก็ฉีดผสมผสานทำหลักวิธีใหม่นะครับการเพาะกบเราเพาะกบเราก็ดูไรเลยถึงเดือนมีนานก็จบเพาะกบเลย
ปรากฏ

0: ประชาบ้านทุกคนเขามีกบใช่ไหมครับก็มาฝึกที่นี่ก่อนแล้วเขาก็ไปจำที่บ้านเขาผมก็เอาอาจารย์พวกงานราชการเนี่ยทางอาจารย์วิทยาเกษตรนี่แหละมาฝึกเพาะกบด้วยกันลองทำดูเพราะว่าถ้าอากาศเย็นกบมันพร้อมไข่เพราะว่าดูที่จับตัวผู้ถ้าเราจับเอวเนี่ยก็มือล่วงแค่หึกมันหนึ่งละแค่หึกมันก็ก่อนละตัวที่สองตัวเมียรูปที่ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นซาซามือเหมือนกับกระดาษทรายนะครับนายานี่ตัวนั้นก็พร้อมที่ผสมแล้วก็มาแต่กันแล้วก็น้ำแล้วก็แช่ต้มประมาณหลังจีนรูปมันชิดเช่นนี้แหละแล้วก็ต้องแข็งใจถ้ามีความเย็นมันก็ฝนตกแล้วบอกว่าฝนตกกบเป็นนึ่งไข่ใช่ไหมมันความเย็นแล้วก็ต้องแข็งใจให้มันเย็นแล้วก็ผักบุ้งหรือพวกหญ้าอยู่ก็จะเพื่อใส่เพื่อให้ใส่มันเกาะก็ใส่ประมาณชั่วโมงหนึ่งมันก็ผสมกันทีเอาได้แน่จริงแล้วก็ศึกษาวิธีการของกบทีแรกให้ว่าอาหารก็อาหารเมื่อก่อนนี้เราก็ให้ไข่แดงท่านบอกว่าไข่แดงเพราะว่าแรกถือว่ามันมีธาตุอาหารสูงไข่แดงแล้วก็มีสัตว์พวกไข่แดงให้กินทุกวันเช้าเย็นประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ได้หัวอาหารปลาดุกเล็กให้กินกระเพาะเป็นอาหารปลาต้นกันต่อไปแล้วก็ไปยังหนึ่งเดือนเพราะกบนี่24วันมันเฉพาะเป็นลูกอดมันก็ไม่ได้24วันเป็นลูกอดหลังจากนั้นเราก็ให้อาหารไปใส่แดงไปประมาณเช้าเย็นอยู่มัน1อาทิตย์แล้วก็ให้หัวอาหารปลาเล็กไม่เหมือนปัจจุบันนี้มันไม่มีหัวอาหารลูกอดแล้วหัวกบมีแล้วเมื่อก่อนไม่มีหลังจากนั้นก็เพาะให้ชาวบ้านเขาเลี้ยงกบเองเลี้ยงกบเพาะเห็ดทุกบ้านทุกหลังมันมีทุกคนเองที่ศูนย์ก็มีการปลูกพืชเลี้ยงลงสู่ที่แกงเพราะมีการสาธิตปฏิบัติการปรับปรุงดินการแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยหมักทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำหมักหลังจากนั้นเพราะเราที่นี่ที่ศูนย์นี่บอกว่าช่วงปี47ปี50นี่เราก็เข้าโครงการของสสส.สร้างเสริมสุขภาพหรือหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพเราจะไม่ใช้สารเคมีหรือใช้ยาฉีดฆ่าแมลงเราเป็นโครงการแรกที่ไปขออยู่ที่บ้านผู้ว่าของโครงการสสภาค6จะให้ทั่วประเทศเขามีบ้านเราบ้านเดียวที่นำหลักของปัญญาฉีดพอเพียงในหลวงที่ไปขอโครงการดีเพราะเราไม่ใช้ทุกยกอย่างเป็นการต้านยาเสพติดมีโครงการเดียวนี่แหละครับที่เรามาทำมือซี่ใช้น้ำเตาถ่านน้ำต้มความไม้ทางสภาพเขามาทำปลาจีทำทั่วประเทศนี่แหละหลังจากเราทำแล้วเราก็ได้โครงการมาประเมินได้หมู่บ้าน20หมู่บ้านทั่วประเทศนะครับหลังจากเราทำเนี่ยจำปี47ปี48มีคนมาศึกษาดูงานปี49ขอเข้าโครงการและปี49จะปัจจุบันเนี่ยทองเรื่อยนะครับและเป็นแล้วก็ปี49ก็เป็นหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพและหมู่บ้านสร้างกลุ่มแห่งการเรียนรู้รุ่นที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับนี่ครับเราทำให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะเมื่อก่อนติดเหล้ามันยังติดจุกจ้ำกินเหล้าสูบบุหรี่หลังจากเราทำแล้วเหล้าบุหรี่ไม่มีงานเก็บปลอดเหล้าเพราะเราเข้าโครงการหมู่บ้านสร้างสุขภาพหนึ่งเราเอาหน่วยงานราชการมาช่วยขับเคลื่อนจะไหมทางท่านผู้ว่าเมื่อก่อนผู้ว่าชวนท่านเป็นรองผู้ว่าเขาเจริญมาเป็นผู้ว่าสกามก็เลยให้มากับเพื่อนเรื่องยาเสพติดด้วยหลังจากเราทำก็เจริญเลยทางหัวหน้าพงศวัฒน์เป็นผู้ช่วยคมพุทธไปก่อนนี่ mm-hmm. ที่เจริญรัฐการบอกว่าจะช่วยเหลือสังคมไหมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเด็กที่ยาเสพติดไปแล้วเราจะช่วยเพราะท่านเคยไปอบรมท่านไปอบรมที่ต่างประเทศทางยุโรปมันเหมือนกับแบบมันเอาอาชีพการเกษตรนี่แหละไปให้เด็กกินยาเสพติดแล้วก็รับมาทำรับเรื่องยาเสพติดเป็นการคัดกรองครั้งแรกเมื่อก่อนคัดกรองเอาเด็กมาอยู่ที่นี่กินนอนอยู่ที่นี่ประมาณ1อาทิตย์นี่แหละครับนอนอบรมทั้งอบรมเด็กติดยาเสพติดทั้งอบรมเกษตรกรทั้งคนศึกษาโรงงานทำกันมั่วกันไปหมดแล้วครับที่นี่เพราะว่าทำอย่างไรเพราะว่าคนมีความสุขทำอย่างไรให้คนมีความสุขไม่เครียดเอาการเกษตรนี่แหละแล้วก็ทำตลอดหลังจากนั้นก็คนก็เป็นล็อกแล้วก็ไปประเมินเป็นสูงเครือข่ายศูนย์ป่าชาวบ้านเราก็ได้โครงการนะครับเครือข่ายป่าชาวบ้านอบรมเกษตรกรช่วงแรกก็ช่วงปี51 52 53 54ปีละ400คนนะครับที่ศูนย์เนี่ยแล้วก็กรรมการเรานี่ปัญหาเราตอนแรกเราปัญหาเราคือเกี่ยวกับเรื่องการต้อนรับอะไรไม่มีแล้วก็คุยกับทางมหาวิทยาลัยมาตรการเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็เป็นเครือข่ายเราเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยาเกษตรวิทยาราชภัฏมมส.สารคามนะครับแล้วก็ปรึกษากับท่านท่านก็ว่าท่านก็มาสอนเอาชาวบ้านเราเนี่ยอบรมไปสอนเนี่ยสอนเกี่ยวกับการพูดการจาการต้อนรับกับผู้ต่างๆนะครับเพื่อฝึกให้ชาวบ้านเนี่ยได้เรียนรู้วิชาการเนี่ยล้างถ้วยทำยังไงล้างจานการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารทำอย่างไรการพูดการจาใช้ไม้อย่างไรนี่แหละครับที่ทางมหาวิทยาลัยเขาสอนเพราะเขาจะให้เราทำก่อนให้ถ่ายภาพแล้วเขาจะดูว่าอะไรเหมาะสมเขาจะบอกว่า สูบผิดไม่มีนี่จะเหมาะสมไม่เหมาะสมเขาจะบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่ากับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่จะน้อยใจเขาว่าอย่างนั้นอาจารย์เขาพูดเขาว่าไม่ถึงผิดใจว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างควรไม่ควรเขาจะบอกอย่างนั้นแล้วก็ทำตามเขาจริงหลังจากนั้นปี51 52 53คนมาตลอดนะครับศึกษาดูงานไม่บ้างแต่ละวันนะครับเพราะว่าอบรมยาติดหลักสูตร2 เดือนนะครับของกรมพุทธของเรือนจำที่เขาเรียกว่าหลักสูตรบังคับบำบัดกับหลักสูตรของยาติดติดที่คัดกรองมันมี2 ส่วนส่วนหนึ่งที่เรือนจำเอามาที่นี่2 สูตร 2 เดือนเข้าไปอยู่ค่ายทหาร4 เดือนแต่เด็กติดยาติดคัดกรองอยู่ที่นี่ประมาณ1 อาทิตย์หรือถึงอย่างมากก็9 วันกลับที่นี่แล้วก็อบรมเด็กแก่ยินมันจะมีผสมผสานกันทั้งหมดทั้งอบรมเกษตรกรทั้งเด็กติดยาติดมันจะมีตลอดเลยครับทำให้คนมีความสุขตลอดแล้วก็เกิดรายได้ก็มีทำให้คนเราเนี่ยไม่เป็นมั่วสุมยาติดจิตนะครับพวกที่เรียนจำนี่ออกมานี่ก่อนมาอยู่กับเรา2 เดือนนี่เขาบอกว่าเขาสนุกไม่มีการทะเลาะกันนะครับ25-30 คนครับทางจังหวัดส่งมามีเคสหนักที่สุดคือส่งมา50 คนมาจากท่าลี่กับบางตะพุงควงตะพุงกับท่าลี่ท่าลี่จังหวัดเลยใช่ไหมครับทางในจังหวัดเราก็มีที่อื่นก็มีเราก็อยากใจเหมือนกันเพราะว่าเขาก่อนที่เขามาเขามีมันเด็กยังไม่คัดกรองเลยส่งมาให้เราแต่เรามาอยู่กับเราก็บอกว่าเราที่นี่เป็นแบบครอบครัวใหญ่นะครอบครัวบุญเราบอกว่าอย่างนั้นแต่เราขอเรามีกฎระเบียบของเราอยู่ในบ้านเรามันเหล้าบุหรี่กันมันไม่มีเขาก็เลยไม่ได้กินก็ไม่สูบแต่เราให้เขาได้อยู่ว่าผลประเมินออกมานี่เยี่ยมมากเลยได้รับรางวัลระดับประเทศเลยนะรวมกลุ่มจากชาวบ้านขึ้นไปทั้งกลุ่มแล้วก็เครือข่ายคนบ้าบอหนึ่งต่างจังหวัดก็มีต่างจังหวัดต่างภาคก็มีมารวมกระเบาหลักสูตร3 คืน 4 วันที่นี่เกษตรกรนะครับรุ่นละ50 คนมานอนที่นี่
1: คุณผู้ฟังคะนายอดิศรเหล่าสะพานเศรษฐกิจการเกษตรอาสาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรผสมผสานได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายปี2559ได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผนวกกับแนวคิดเกษตรผสมผสานมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่22ไร่ซึ่งท่านได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคมประกอบกับบทบาทของการเป็นผู้นำชุมชนจึงสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาชุมชนต่างๆโดยคิดหาวิธีการที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติตามได้ทำให้สามารถขยายผลให้สมาชิกชุมชนและเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางภายใต้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันที่ก่อตั้งขึ้นในปี2549ค่ะ
0: หล
1: ัก
0: สูตรเราแยกเข้ามาครั้งแรกเราจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับเราจะพูดถึงเรื่องหลักปรัชญาจิตพอเพียงของท่านในหลวงนะครับอันนี้หลักแรกเลยบังคับเลยไปบังคับเลยหลักปรัชญาจิตพอเพียงในหลวงหลังจากหลักจิตวิทยาในหลวงแล้วก็มีก็จะมีหน่วยงานต่างก็มีมาสอนด้วยร่วมด้วยแล้วก็หน่วยงานมาช่วยดิบเกี่ยวกับการเกษตรอย่างนี้ก็มีเกี่ยวกับการปลูกพืชเราก็ลงแปลงเลยครับปฏิบัติพืชผักปฏิบัติการที่กระดินปลูกเลยปลูกดินปลูกว่าปลูกจะถาบอดอย่างนี้เราก็มีการเอาเศษจะเพื่อเศษหญ้าลงไปแล้วก็ใช้ดินปลูกกันนะครับเอาเพื่อฝุ่นได้เพื่อฝุ่นเป็นชั้นๆลงไปขุดอยู่ประมาณ50 ชิ้นแล้วก็ดินปลูกชั้นเป็นชั้น3 ชั้นแล้วก็ดึงกบหลังจากนั้นเราก็จะปลูกพืชลงไปจะไม่ได้แต่ฝุ่นเจ็ดที่นะครับมีรถน้ำอย่างเดียวเป็นเก็บเปลือกครับคือเวลาจะเป็นการปรับปรุงดินเบตัวสองการทำน้ำหมักก็คือนี่การทำน้ำหมักแล้วการเลี้ยงกระปี่การเลี้ยงไก่กระปี่ทั้งหมดละ3การเพาะเห็ดที่เขาถ่านเพราะถ่านเพื่อที่เอาน้ำต้มฝนไม้มาเล่นมาแดงนะครับก็เขาถ่านถ่านไม้ที่เราปลูกไว้ในบ้านเราเนี่ยเป็นไม้ที่เราปลูกพวกไม้กระถิ่นไม้ที่เราไม้อะไรมาติดต้นตาลมาเผาเผาแล้วก็เราก็เอาเป็นน้ำต้มฝนไม้วิธีการเอาน้ำต้มฝนไม้มาเล่นมาแดงแล้วก็เราจะใช้วิธีการไล่มาแดงเอาน้ำต้มฝนไม้มาเล่นมาแดงน้ำหมักแล้วก็พาถ่านเขาทำแหละไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องแล้วก็ให้เขากินดูว่ามันรสชาติเป็นยังไงคนไม่อยู่หลายวันทุกคนปลูกรุ่นพี่ให้รุ่นน้องมันจะไปเรื่อยมันทั้งปีบวกผักทั้งปีมีทั้งปีให้ทำตลอดทั้งปีแล้วการเพาะเห็ดเนี่ยแล้วก็เอาเห็ดนี่แหละครับเราบอกว่าเราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็เห็ดถ้าเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงมันก็จะต้านทานโรคได้แต่ถ้าเราใช้ยาแมลงเรากิน สารเคมีมันก็เข้าไปในร่างกายของเราการเพาะเห็ดเราก็ไม่เอาว่าเหมือนเราก็บอกว่าเห็ดมันอยู่ในป่าเวลามีเกิดใครไปใช้สารเคมีให้มันไม่มีใครใช้เรามันซื้อเกิดคือเราทำตั้งแต่แรกไปมันก็ดูแลมันไปตลอดครับนี่การเพาะเห็ดการเลี้ยงปลาการเลี้ยงกบการต้องถึงเวลาการเพาะกบแล้วก็มีหลักสูตรการเพาะกบแล้วก็การเลี้ยงปลาเนี่ยแล้วก็ทำการตอนรัดจริงการตอนจริงการแข่งขันพืชนี่แหละครับหลักสูตรของเราเราก็จะทำให้คือทำเป็นชีวิตจิตใจเลยให้คนนี้เห็นภาพหลักของนายหลวงเหมือนกันเรื่องที่นี่มาที่นี่ก็พวกเล่าบุหรี่ขอกันนะครับมันก็จะไปเอื้อทำให้คนเมื่อคนไม่มีลดการกินเหล้าเริ่มมีลงไปแล้วมันก็จะมีคนมันก็จะมีการทะเลาะวิวาทมันก็ทำให้จิตใจมันจอนโยนลงไปเราก็จะบอกว่าไม่มีใครผิดใครถูกพอๆกันถึงมีเรื่องกันมันก็จะดูแล้วกันมีความสุขเราจะไม่ใช้กฎหมายเราจะใช้คุณธรรม

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข

0: ผู้ฟังคะณอดิศรเหล่าสะพานเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านการเกษตรที่ช่วยแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตให้เกษตรกรเช่นการคิดค้นองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีสร้างเครือข่ายในการขยายผลงานการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้นำในการจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนอย่างหลากหลายเช่นการตั้งธนาคารต้นไม้โครงการออมทรัพย์วันละบาทตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเช่นกลุ่มเพาะเห็ดเลี้ยงปลาปุ๋ยชีวภาพเลี้ยงไก่เป็นต้นทำให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการนะคะอีกทั้งยังเป็นผู้นำในการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านสังคมโดยการจัดตั้งศูนย์บ้านกึ่งวิถีคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่ภาค4ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ทำการบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยใช้กิจกรรมการเกษตรจนทำให้ชุมชนได้รับรางวัลจากการประกวดของส่วนราชการและภาคเอกชนมากมายค่ะ
1: เรื่องดีครับเมื่อก่อนผมมาเหยียบปลูกกล้วยไม่ได้กินนะครับหน้าแล้งมันจะตายหมดเลยมันเจ็บมันอืดน้ำดินใกล้ๆดินเจ็บมันขึ้นมาแล้วก็ปลูกกล้วยตายหมดเราแก้ไขปัญหาโดยช่วยหนึ่งเราไม่เอาใบไม้มากบในป่าของเราใช้ใบไม้พวกใบไม้วัชพืชต่างๆเราจะเอามาใส่ต้นไม้เรามันจะจุ่มทุ่มเลยเราไม่ต้องหนีไปเผาที่อื่นเราไม่แต่กันเผาขยะเอาใบไม้มากบใส่ที่ในหมู่บ้านเลยที่เราปลูกกล้วยฝักเราเอาใบไม้เนี่ยครับเวลาเราพัฒนาแล้วก็ตามใบไม้เราจะกวดมาเอามาใส่ในรอบต้นไม้ของเราในที่ของเราเนี่ยสองพวกใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยพวกพวกปุ๋ยพวกอะไรเนี่ยเราทำกันน้ำหมักเนี่ยครับน้ำหมักมันทำให้ดินและมีไส้เดือนมันก็เยอะนะครับที่หลังจากเราทำแล้วทุกวันนี้มันก็จะมีเกิดหลังจากเราทำแม่บ้านญาติแล้วมันก็จะมีพวกแมงหินห้อยนะครับหมู่บ้านเรามีแมงหินห้อยนะครับใช่เห็นงานตอนเย็นเนี่ยนั่นแหละนี่แหละที่เราทำเลยหนึ่งไม่เขาเอาพืชเอาพวกเห็ดฉีดไปเชื่อต่างมาทำเป็นปุ๋ยหมักเราถ้าไม่ในพื้นที่ของเราสามน้ำหมักที่เราทำเสร็จเนี่ยเราหมักรสอะไรมันจะทำให้ดินมีความดีขึ้นน้ำสิเมื่อน้ำเราไม่มีเก็บปากน้ำฝนเลยจำเลยเราก็ขุดบ่อขอพัฒนาที่ดินว่าโครงการของมันที่เขาจะมีการบริขุดบ่อให้ทุกปีแล้วปีนี้คุณแล้วขอไปเรื่อยให้ขอใช้ไม่พอน้ำไม่พอขอมาขุดให้ครับมันจะมีเจ้นพอหมดมีปัจจุบันนี้เจ้นหมดทุกบ้านแล้วครับไม่มีคำว่าไม่พอแล้วก็เก็บปากตอนน้ำฝนเนี่ยชัวเก็บน้ำไม่ใส่ให้เต็มที่น้ำเราก็มุ่งปีตลอดครับทุกคนมีน้ำหมดมีการบริการน้ำตามที่เราไม่พอเราก็ขอบ่อปีหน้าพอขอขุดแล้วขุดแล้วก็น้ำเรามีมุ่งปีตลอดสองปีครับอาชีพของเราน้ำท่วมไม่มีครับตอนอยู่ใกล้กับจีแต่ว่าของเราอยู่ส่วนบนน้ำไม่ท่วมครับน้ำมีแต่แล้วว่ามันจะไม่มีอย่างอื่นของเราก็ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีครับเมื่อก่อนนี้มีลมกระโชกแรงแต่เดี๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยมีครับเพราะว่าต้นไม้เราปลูกเยอะบ้านของเรานี่มาดูมันจะเจียจุ่มนักอีนนะครับมันมีต้นไม้เราปลูกต้นไม้ช่วงแต่ปี42มาครับเริ่มปลูกไม้เป็นไม้เศรษฐกิจเราปลูกในหมู่บ้านเราเต็มหมดเลยให้มีแต่ไม้ลมรื่นหมดมันเป็นเย็นเมื่อไหร่เย็นลมถ้าลมมามันผ่านต้นไม้มันจะบ้านเราได้พังนะครับที่ต้นไม้มันจะสูงกว่าหลังคาเรือนต้นไม้ถ้าปลูกมากมันจะไม่ล้มมันจะประสานกันบ้านเราเนี่ยเพราะกาเขาไม่ได้ขายของใช่ไหมล่ะเราเพื่อผักเราที่ปลูกไว้หรือไม่ขายก็กินว่าทุกคนก็ไม่กินอย่างใจจัดใจแค่ไหนบ้างนะครับนี่แหละคือปลาเราก็มีไก่แล้วก็มีกบแล้วก็มีหน่อไม้แล้วก็มีได้กินอะไรสิกบไก่ปลาเห็ดก็มีแล้วก็ทำกินถ้าคนมากินก็ได้นะครับเพราะนี่แหละคือปัญหาที่เราบอกว่าท่านบอกว่าให้ทำเราอยากทำมากก็ทำพออยู่ไปกินถ้าตาบอกคนต้องการของตลาดถ้าตลาดต้องการมากเราก็ทำเพิ่มตามเพราะเรามันจะมีความจำนวนขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างหนึ่งเมื่อก่อนช่วงก่อนทำตลาดหมู่บ้านไม่มีนะครับหลังจากเราอบรมช่วงปี50คนมาทำงานปี48 49 50แล้วอบรมเป็นเราบอกว่าจะขายที่ไหนถ้าเหลือขายเราก็ไปบอกว่าไปขายที่วัดสารทุกหมู่บ้านจะมีสารที่วัดกับที่หมู่บ้านเขาที่อันนี้ของช่วงเขาจะมีอยู่ก็เลยให้ไปรวมกันขายหลังจากปี52 53เริ่มขายไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้เพราะว่าทางศูนย์ป่าชาวบ้านทุกประเทศก็บอกว่าปลูกแล้วต้องให้รวมกันขายทุกวันนี้มีตลาดทั่วประเทศเลยปุ่มไปหมด บูมครับสู้อยู่เครื่องปี53-54-55มาเลยครับตลอดเลยมีตลาดนัดเพราะว่าเราให้เกษตรกรปลูกแล้วไปขายยอมกันขายขายมากได้มากขายนั้นพอปลูกตามแม่ค้าต้องการที่ตลาดต้องการชาวบ้านเขาก็ไปเดือดร้อนจริงปลูกแล้วไปขายที่บ้านไม่เลยการไปอยู่ที่บ้านตัวเองก็ไปขายที่หน้าบ้านตัวเองมันก็เป็นแบบสนุกคนที่ไม่ซื้อก็มาซื้อแต่แต่วันจะมุ่งเวียนกันไปในตำบลก็ว่าจะมุ่งเวียนกันไปบ้านแต่ละหมู่บ้านจะขายไม่ตรงกันครับในตำบลก็จะเวียนกันหมดคนอยากซื้อก็มาซื้อจ่ายต้องใช้ขายกันได้ครับถ้าเพิ่มตัวโควิดถึงจะเป็นโรคอะไรก็ตามครับเป็นปีก็ไม่เดือดร้อนนะครับ ไม่เดือดร้อนเลยครับเพราะว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันไม่มีกินว่าถ้าเกิดโควิดรถวิ่งไม่ได้ไม่มีที่กินแต่เดี๋ยวนี้เขามีอยู่ที่นาเขามีที่ชนเขาหนึ่งหน้าบ้านเขามีเพื่อนฝั่งอะไรเขามีที่หมดมีเป็ดมีไก่มีปลามีหนองน้ำทุกคนมีปลาหมดมีกบมีเลี้ยงกันหมดเลี้ยงกินก็ไม่เห็นมากว่ารายได้เขาไปจากทุนก็มีแต่เขาไม่จะรายได้เขาได้จากการทำงานจะมีใช่ไหมล่ะแต่คนอยู่บ้านก็เลี้ยงดูดีมันไม่ใช่มันลดค่าใช้จ่ายลงเยอะนะครับ
0: คุณผู้ฟังคะนายอดิศรเหล่าสะพานได้สร้างตัวอย่างความสำเร็จของการนำความรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้พื้นที่ของตนเองเป็นแหล่งปฏิบัติและแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจทั่วไปและยังขยายผลเครือข่ายการเรียนรู้โดยเกษตรกรที่มีความตั้งใจจริงซึ่งได้เข้ามาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติจนสามารถใช้พื้นที่ของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรมีการขยายผลงานผ่านกลุ่มเครือข่ายที่จัดตั้งในระดับชุมชนเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงมีเครือข่ายอาสาสมัครในการทำงานด้านต่างๆร่วมกับภาคราชการและเอกชนทั้งในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและระดับประเทศเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษาอีกทั้งยังมีการขยายผลงานผ่านสื่อต่างๆอีกด้วย
1: อย่างเช่นเราเชื่อกิจกรพวกนักเรียนนักศึกษาที่จบมาใหม่ที่ไม่มีงานทำนะครับเพราะท่านเก่งในเรื่องของขายทางออนไลน์เพราะว่าอย่างที่บ้านผมก็มันเหมือนกันเด็กรุ่นใหม่นี่ครับพ่อกับพ่อเห็ดอยากกินเขาพ่อเห็ดใช่ไหมครับปลากับพ่อเห็ดแล้วเขาก็ขายทางออนไลน์มีรถส่งกลางรถส่งมารับแล้วไปส่งตรงนี้แหละครับที่เด็กรุ่นใหม่เขาพัฒนาได้เยอะมากเลยเพราะว่าเขาขายทางขายทางออนไลน์แล้วก็ผลิตจริงของไม่ตอนต้นจริงต้นไม้ก็เหมือนกันตอนต้นไม้แล้วเขาจะขายทางออนไลน์หมดคือคนรุ่นใหม่จะได้ประโยชน์กว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยไม่มีขายทางออนไลน์เล่นพวกหรือไม่ก็ปิ่นแต่รุ่นใหม่เขาทำเกิดมาแล้วเขาให้คือความตำนานไม่ว่าแม้แต่หอยพ่อหอยขมอย่างนี้คุณทำจริงแล้วคุณพ่อใช้วิธีการเลี้ยงวิธีการพ่อทำยังไงแล้วก็ขายทางออนไลน์ได้เลยครับแล้วก็อย่างเช่นเลี้ยงไก่ก็เหมือนกันไก่คุณก็สามารถเลี้ยงไก่ขายทางออนไลน์ก็กระจายรถเขามารับก็ส่งให้เลยครับเพราะว่าราคาเราก็ตีใส่ในช่วงราคาเป็นมีอยู่แล้วกับนี่บอกให้ทางเกษตรใหม่เนี่ยไม่ต้องลำบากใจเลยเพราะพวกท่านเนี่ยเก่งเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องออนไลน์ต่างๆคุณเก่งอยู่แล้วแล้วคุณมาทำเดี๋ยวผมอยากให้มาทำเพื่อคุณจะได้มีอาชีพแล้วคุณจะมีความสุขในครอบครัวเพราะว่างานทำถ้าคุณไปราชการไม่ได้มาทำตรงนี้ผมบอกว่าคุณทำอะไรก็ตามขอให้คุณขยันตั้งใจทำจริงแล้วคุณขายได้คุณลงออนไลน์ขายทางออนไลน์ได้เลยครับเพราะว่ามันมีช่องทางให้ขายมากเลยอันนี้แล้วก็หน่วยงานและการต่างๆก็พร้อมที่ช่วยเหลือทุกเมื่อนะครับทุกหน่วยงานพร้อมที่ช่วยเหลือคุณถ้าคุณสนใจจริงๆนะครับอันนี้จะฟังนะครับว่าอันนี้ผมอยากจะให้กำลังใจนะครับคนที่นี้มีคิดเลยขอให้คุณทำใจช่วงแรกๆคุณจะลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าอาชีพการเกษตรกว่าที่มันจะได้รับผลผลิตมันจะช้าไม่เหมือนรับจ้างค้าขายนะครับเหมือนรายการมันจะเร็วแต่ถ้าคุณตั้งตัวได้แล้วคุณจะไปได้เลยนะครับคุณจะไปสวยมากครับอันนี้ผมจะฝากไว้ให้คุณต้องคิดว่าคุณชอบอะไรอยากทำเรื่องอะไรขอให้คุณตั้งใจแล้วก็ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานเกี่ยวข้องมีทุกหน่วยงานนะครับในจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่คุณขอคำชี้แนะเขาแล้วถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็อย่างเช่นถ้าคุณรวมกลุ่มได้คุณก็ขอแล้วก็วิจัยจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะมีงบวิจัยถ้าคุณทำรวมกลุ่มเป็นวิทยากรจนได้รวมกลุ่มกันได้แล้วขอให้เขามาวิจัยเพื่อที่จะคำว่าวิจัยมันจะพัฒนาจากต้นจากต้นน้ำจนปลายน้ำนะครับจนจบกระบวนการเลยคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งที่คุณต้องการแก้ไขปัญหาได้เลยนะครับอันนี้ผมจะฝากไว้ให้คุณที่อยากจะทำถ้ารวมกลุ่มเมืองงานต่างความที่เยอะแต่ถ้าคุณทำคนเดียวมันจะลำบากหน่อยเพราะว่าเมืองงานเขาจะต้องการ ช่วยเหลือเป็นกลุ่มอาชีพนะครับถ้าทางคนเจ้ากรุงต้องไปศึกษาเรียนรู้ทางออนไลน์ทางเว็บบูรังอะไรก็ได้หรือสอบถามตามหน่วยงานผู้รู้มันก็มีครับส่วนหนึ่งเครือข่ายเครือข่ายทั่วประเทศมันก็มีทุกจังหวัดนะครับเครือข่ายประชาชนมีทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็สอบมันก็มีข้อมูลอยู่แล้วก็ศึกษาถามข้อมูลว่าเขาจะมีตำราอยู่ตำราของคุณป่าชาวบ้านมันจะมีเป็นเล่มหนึ่งนะครับถ้าศึกษาอะไรมันจะมีมาตั้งแต่ปี51 52จนถึงปัจจุบันมันจะมีหลักจำตำราวิชาเรียนอาชีพต่างๆทั่วประเทศอาชีพที่เขาคุณป่าชาวบ้านเขาจะทำนะครับถ้าคุณสนใจคุณต้องไปขอที่เกษตรกรพุทธเจ้าไปขอที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับมันจะมีหนังสือเกี่ยวกับคุณป่าอยู่ถ้าคุณต้องการจริงๆไปศึกษาเนี่ยมันจะมีวิธีการทำของชุมป่าชาวบ้านทำแบบง่ายๆนะครับมันจะมีให้ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า150อาชีพนะครับในประเทศไทยที่เราทำทั้งเด็ดนี่เขาจะรวบรวมเป็นเล่มให้นะครับถ้าสนใจจริงแล้วก็ไปศึกษาดูแล้วก็มาทำบุญมันวิธีการปฏิบัติมันจะง่ายมากเลยนะครับ
0: คุณผู้ฟังคะหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคนในชุมชนทุกคนตระหนักถึงการสร้างแหล่งอาหารของตนเองด้วยมีความเชื่อว่าอาหารเท่านั้นที่ครองโลกจึงได้เกิดกิจกรรมเรียนรู้มากมายสำหรับกิจกรรมต่างๆในชุมชนอย่างเช่นกิจกรรมเพาะเห็ดเลี้ยงสัตว์บกการทำนาอินทรีย์ปลูกพืชผักสวนครัวสมุนไพรและผลไม้การเลี้ยงสัตว์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการผลิตเชื้อเพลิงไว้ใช้เองรวมถึงเก็บน้ำส้มขวัญไม้ไว้ไล่แมลงอีกด้วยนี่เป็นตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีความสุขจากการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับชีวิตของครอบครัววิธีการในการปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่มเป็นเพียงการยกตัวอย่างให้เห็นภาพเท่านั้นนะคะจริงๆถ้ามองลึกๆแนวคิดในการรวมกลุ่มเกษตรกรถือว่าเป็นการนำประยุกต์ใช้ให้ได้เห็นผลได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ขอบคุณในช่วงนี้นะครับเพราะว่าคุณเรียนรู้ติดพอเพียงเพราะน้ำมันเราทำงานเพื่อน้อมนำสนองอาจารย์ของท่านในหลวงนะครับเพราะว่าคำของท่านเนี่ยประสบผลสำเร็จจริงๆเมื่อก่อนครั้งแรกผมเนี่ยนะครับบอกว่ามันจะไปไม่ได้จริงๆแต่ผมบอกว่าผมมั่นใจผมก็ทำและสำเร็จปัจจุบันนี้เลยครับเลยก็ทำให้คนเป็นเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับมันจะมีพวกอาชีพพื้นฐานของเรานะครับเป็นพวกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเพาะเห็ดปลูกไก่ปลูกพืชผักต่างๆนะครับที่อยากมาเรียนรู้มาดูก็เข้ามาแรกจนได้เลยครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาเลยครับถ้าอยากสนใจมาไล่เดี่ยวไล่เป็นก็เลยมาได้หมดเลยครับที่นี่เปิดตลอด24 ชั่วโมงนะครับ
0: คุณผู้ฟังคะนายอดิศรเหล่าสะพานได้พูดถึงการทำงานเพื่อสังคมทำให้มีเครือข่ายทุกจังหวัดร่วมกัน5เครือข่ายขนาดใหญ่มีครบทุกจังหวัดครอบคลุมทุกอำเภอโดยงานส่วนใหญ่นั้นตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นสามารถนำไปขยายผลและนำไปปรับใช้ได้ค่ะนายอดิศรเหล่าสะพานยังได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราชาวไทยทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ให้ทั่วโลกได้รู้ว่าทำแล้วสามารถทำให้คนมีความสุขได้คำว่าความสุขคือองค์รวมของทุกเรื่องหลักของในหลวงทุกอาชีพสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ว่าคนคนนั้นพร้อมหรือยังมีความศรัทธาหรือไม่ถ้าไม่มีความศรัทธาทำอะไรไปก็ไม่ดีต้องมีความศรัทธาก่อนเมื่อศรัทธาแล้วแรงบันดาลใจก็ตามมามันมีพลังในการต่อสู้ให้ประสบความสำเร็จได้และจะค่อยๆซึมซับไปเองผลสุดท้ายก็ทำให้ครอบครัวชุมชนสังคมอยู่กันอย่างมีความสุขนี่เป็นคำกล่าวของนายอดิศรเหล่าสะพานค่ะ
1: เมื่อก่อนต้นไม้เขาบอกว่าทุกคนเขาไม่จะปลูกตัดไปได้เราก็ปลูกไปให้เป็นสมบัติของชาติผมบอกว่าเป็นสมบัติให้ทุกคนเขาได้เห็นหลังจากที่เราทำมาแล้วทุกเรื่องที่เราทำมันจะเกิดถ้าเราทำจริงเรามั่นใจอยู่มันจะสำเร็จออกดอกผลให้เราได้ตอบสนองเราตลอดนะครับอย่างเช่นปลูกผักปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวปลูกอะไรกันนะครับเราก็ปลูกอยากให้คนที่รุ่นใหม่ได้ปลูกแล้วก็ดูแลว่าการรดน้ำเราก็รู้ว่าพืชแต่ละชนิดมันต้องการอะไรก่อนไม่ใช่ว่าเราจะปลูกโดยที่ไม่ศึกษามันไม่ได้นะครับต้องศึกษาว่าชีพจักรของแต่ละพืชแต่ละชนิดมันต้องการอะไรเราต้องดูก่อน ถ้าเราดูคนศึกษาดูให้จังแท้มันจะสำเร็จไม่ใช่ว่าเราจะปลูกเข็นเขาปลูกกับปลูกได้ไม่ใช่นะครับเราต้องศึกษาดูว่าเพื่อแต่ละชิ้นมันต้องการอะไรบ้างกินเพื่อเลี้ยงสัตว์แต่ละตัวมันต้องการอย่างไรประวัติของมันเป็นชีพจรของเขาสัตว์นี่นะครับแล้วถ้าเราทำแล้วมันจะประจบประเด็นดังไหนก็จังเช่นผมทำก็ศึกษาก่อนแล้วก็ทำไปด้วยศึกษาไปด้วยที่ทำเนี่ยคือเราศึกษาตามตำรับตำราพุ่งรุ่นเนี่ยมันจะมีเอกสารดูก่อนแล้วก็ทำตามเขาทำตามมันก็ประสบผลสำเร็จแล้วก็เมื่อประสบผลสำเร็จคนที่มาดูเขาจะมาดูเราก็บอกเขาตามที่เราทำมาเราก็รับการจะมาแล้วก็เขาไปทำนะเขาก็การที่เราทำไปเรียนรู้ไปประสบแล้วเขาไปทำปฏิบัติเขาก็ประสบผลสำเร็จหลังจากคนที่มาเรียนรู้แล้วมันจะไปเขาก็ทำให้ชีวิตเราเวลาเราไปเยี่ยมไปยามถามข่าวเขาเนี่ยจะมีความสุขนะครับที่พี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้แต่ละตัวแต่ละตัวแล้วเราก็บอกว่าทำแล้วคุณก็จะได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจหมู่บ้านเข้มแข็งแล้วก็ทีนี้ก็รับรางวัลแล้วก็ส่งเขารับรางวัลมันก็มีประกวดก็ได้รางวัลนะครับเขาก็มีรางวัลให้เราเราก็เป็นการกำลังใจในการทำงานนะครับแล้วคนก็จะมาย่ำมายามเราก็มีเยอะแล้วก็เราก็เกิดมีรายได้ค่าขายต่างๆเวลาขายของของเราทำให้คนที่ขายซื้ออยากกินดิเราทำเพื่อสุขภาพเขาไม่ทำเพื่ออยากได้กำไรเราต้องรู้ว่าสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สารกินมีอย่าไปทำเลยครับขอร้องเพราะว่ามันจะทำให้คนที่ไปตายก่อนตรงนะครับนี่มองว่าแบรนด์ของเราไม่ใช้สารกินมีค่ามาแดงครับเราก็ทำงั้นจัดเราก็ทำแบบว่าอย่างไก่ของเราทุกวันนี้เราไม่ใช้ยาเราใช้แบบธรรมชาติหมดเลยครับที่ถ้าอยากมาดูมาเรียนรู้ก็มาได้นะครับก็อยากให้เกษตรกรเที่ยวเกษตรกรได้ศึกษาแล้วก็ทำได้แล้วก็เรียนรู้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ภาคภูมิใจในชีวิตนะครับเกิดมาเราพ่อแม่เราไม่เคยร่ำรวยไม่เคยเป็นคนรวยมันเบื่อเลยครับเอาก้อยอยู่พอจะมีความสุขก็ชนิดก็พอนะครับขอบคุณมากครับ
0: วันนี้ได้แง่คิดหลากหลายจากนายอดีศรเหล่าสะพานเกษตรกรบ้านดอนมันตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญยังได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับถ่ายทอดให้คนในชุมชนผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามติดต่อได้ที่นาดีสอนเหล่าสะพานหมายเลขโทรศัพท์0951391657ซึ่งท่านยินดีให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทุกท่านค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนาดีสอนเหล่าสะพานที่ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับรายการของเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะรายการอุ่นฟ้าไอดินวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้สุภชลินโพทองนาคชาญช่างเหล็กลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุร้ายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยควบคุมอาวุธปืนตลอดจนเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดตรวจร่วมในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการพกพาหรือครอบครอง อาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจก่อเหตุไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนขณะเดียวกันในระดับหมู่บ้านได้กำชับให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจการลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่และการเฝ้าระวังความผิดปกติในหมู่บ้านประสานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมลดความเสี่ยงจากการใช้อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: มาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านเวทีอาเซียนดาโตเซรีโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านช่องทางทางการทูตของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนื่องจากอาเซียนยังคงเป็นเวทีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมทั่วอินโดนีเซียและข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิบรูไนสิงคโปร์มาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของไทยขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมลงนามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเมื่อเดือนมิถุนายนปี2545เพื่อเป็นกลไกจัดการกับปัญหาการเผาและหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นร่วมกันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไป

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้กับเรื่องราวข่าวสารการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะจัดขึ้นในต้นเดือนหน้าค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์กันในเรื่องของงานอีเวนต์นะคะยกความอร่อยจากภาคตะวันออกค่ะก็จะมายกความอร่อยมารวมไว้ที่ฉะเชิงเทราค่ะกับงานเทศกาลอาหารภาคตะวันออก2026งานที่รวบรวมของอร่อยของดีเสน่ห์แห่งรสชาติที่หลากหลายของจังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยชลบุรีฉะเชิงเทราระยองปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกจันทบุรีและตราดนะคะก็รวบรวมถึง8จังหวัดนะคะรวบรวมอาหารการกินนำมาไว้ที่งานนี้งานเดียวค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปลองกันได้ค่ะก็ไปชิมชมช็อปแล้วก็ไปเต็มอิ่มฟินกันแบบจัดเต็มเลยค่ะงานจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง6กันยายน2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1หน้าท็อปศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทราพบกับร้านค้าและผู้ประกอบการกว่า30บูธรวมความอร่อยและของดีจากภาคตะวันออกนะคะทั้งอาหารพื้นถิ่นรสเด็ดผลไม้ขึ้นชื่ออาหารทะเลสดใหม่และเครื่องดื่มหลากหลายคัดสรรมาให้เลือกชิมช็อปครบจบในงานเดียวค่ะก็มีเมนูกุ้งเมนูอาหารทะเลแกงหมูชะมวงทุเรียนแล้วก็ทุเรียนทอดมะพร้าวน้ำหอมสินค้า GI ของบางคล้านะคะข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์จากมะดันข้าวหลามมะพร้าวอ่อนแล้วก็อีกหลากหลายความอร่อยนะคะก็มารวมไว้ที่งานนี้งานเดียวนะคะกับมหกรรมเทศกาลอาหารภาคตะวันออก2026ค่ะกิจกรรมภายในงานก็จะพบกับความอร่อยและสินค้าคุณภาพจากทั่วภาคตะวันออกเพลิดเพลินกับการเดินชิมเมนูเด็ดจากแต่ละจังหวัดนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการขายและก็โปรโมชั่นพิเศษมากมายทั้งส่วนลดและก็กิจกรรมนาทีทองชมการแสดงดนตรีสร้างสีสันความสนุกสนานตลอดงานให้ทุกคนได้ชมชิมช็อปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเต็มอิ่มตลอดการจัดงาน6วันแห่งความอร่อยนะคะเที่ยวงานเดียวเหมือนได้ชิมทั่วภาคตะวันออกนะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะก็เชิญชวนครอบครัวชวนเพื่อนชวนคนรักชวนคนรู้ใจมาเดินเที่ยวงานนี้กันนะคะมาอิ่มอร่อยไปด้วยกันค่ะ

0: คิดถึงธรรมชาติป่าเขาเรามีเขาซอยดาวคิดถึงความชุ่มฉ่ำเย็นสบายเรามีน้ำตกหลายสายหรืออยากเดินเล่นชิวๆบนหาดทรายชายทะเลเราก็งดงามไม่แพ้ใครแต่เดี๋ยวก่อนมาถึงจันทบุรีทั้งทีอาหารที่นี่ก็เลิศรสคุณต้องลองหมูชมวงแกงไก่กระวานหรือจะเป็นเส้นจันทร์ผัดปูว้าวยังไม่หมดแค่นี้เรายังมีผลไม้ตามฤดูกาลอร่อยได้ทั้งปีของดีเยอะขนาดนี้ทนไม่ไหวแล้วล่ะสินี่แหละจันทบุรีเมืองนี้ที่ต้องห้ามพลาด
1: ของกินเบิกบานเช็ดแล้วมาเที่ยวกันนะเจ้รออยู
2: ่พระเจดีย์กลางน้ำ
3: สมุทรปราการ
2: ไทยตรงหวานคู่เมืองผลไม้หลือเรื่อง
3: ปราจีนบุรี
2: ย่านการค้าชายแดนไทยเขมร
3: ตะแก้ว
2: ภูเขางามน้ำตกสวย
3: นครนายก
2: พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
3: ฉะเชิงเทรา
2: ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ5จังหวัดภาคกลาง
3: เดินทางไม่ไกลเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู
4: ้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบูรพา
5: คุณผู้ฟังคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะฉลอง20ปีสะสมคะแนนฝ่ายเออร์โบนัสนะคะเตรียมรับความคุ้มครองตลอดปี2569กับโปรโมชั่นพิเศษสุดถึง3ต่อต่อที่1เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกของปีรับโบนัสคะแนนเพิ่ม 20% และรอรับโบนัสใหญ่ 20,000 คะแนนเมื่อบินครบ20เที่ยวในปีนี้ต่อที่2ฉลองเดือนเกิดของสมาชิกรับคะแนน2เท่าบนทุกเที่ยวบินที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ภายในเดือนเกิดนะคะก็อย่าลืมไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ firebonus.com เพื่อรับสิทธิ์จากกิจกรรมก่อนการเดินทางนะคะต่อที่3คุ้มที่สุดในรอบ20ปีกับ Firebonus Point Travel Sale นะคะให้สมาชิกใช้คะแนนแลกบัตรโดยสารรับรางวัลลด 20% ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวค่ะถ้ามีคะแนน Firebonus ไม่พอนะคะอ่ะก็ไม่ต้องกังวลใจสมาชิกสามารถติดต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตของเราเพื่อโอนคะแนนจากอีก1บัตรมาร่วมรายการเป็นคะแนนของ Firebonus พิเศษเพิ่มได้ค่ะเพราะทุกการเดินทางมีความหมายให้บางกอกแอร์เวย์ดูแลคุณเป็นพิเศษกว่าที่เคยค่ะก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ firebonus.com ค่ะก็เป็นสิทธิดีๆจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆสายหนังห้ามพลาดค่ะพัทยาจัดใหญ่เลยทีเดียวนะคะกับงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026ดูหนังฟรี9วันเต็มเลยนะคะพร้อมพรมแดงและกิจกรรมริมทะเลค่ะโดยเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเขามีการเตรียมจัดงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026ครั้งที่4ภายใต้แนวคิด The Cinema Wave นะคะหรือคลื่นแห่งภาพยนตร์โดยงานจัดระหว่างวันที่22ถึง30สิงหาคม2569เพื่อสร้างสีสันด้านศิลปะและความบันเทิงพร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองพัทยาอย่างยั่งยืนตลอดการจัดงาน9วันผู้เข้าร่วมงานก็จะได้สัมผัสกิจกรรมด้านภาพยนตร์ที่หลากหลายโดยมีรายละเอียดที่สำคัญนะคะก็คือวันที่22ถึง30สิงหาคมนี้ชมภาพยนตร์ฟรีตลอด9วันณ SFX Cinema พัทยาศูนย์การค้า Terminal 21พัทยา28สิงหาคมพิธีเปิดงานกับการเดินพรมแดงและพิธีประกาศรางวัลณโคลอสเซียมคาบาเร่โชว์พัทยา28ถึง30สิงหาคมชมภาพยนตร์กลางแปลงพร้อมตลาดนัดสร้างสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลณชายหาดพัทยากลาง29สิงหาค

อมกิจกรรม Behind the Scene Film Production Showcase นะคะเปิดประสบการณ์เบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์ณบริเวณหอไอเฟลจำลอง29-30 สิงหาคมกิจกรรมเสวนาพบกับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังภายใต้หัวข้อเล่าเรื่องให้ทรงพลังผ่านภาษาภาพยนตร์ณลานน้ำพุรอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยาโดยการจัดงานครั้งนี้ก็มุ่งยกระดับเมืองพัทยาสู่เมืองแห่งภาพยนตร์และเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้รักภาพยนตร์จากทั่วทุกมุมโลกนะคะท่านใดสนใจกิจกรรมดีอีเวนต์แบบนี้ก็เชิญชวนได้ที่พัทยาชลบุรีค่ะ22-30 สิงหาคม2569มีกิจกรรมแน่นๆตลอดทั้งวันเลยค่ะ

0: ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดชลบุรียังคงมีเสน่ห์สำหรับทุกคนหลากหลายมุมมอง
1: แอนดี้ออจ้าเจ๋เย่กูเวียครกตุ๊บ
0: ควรให้คิดถึง
2: ประทับใจไม่รู้ลืม
3: ที่นี่ชลบุรีไง
0: ชลบุรีสีสันทะเลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
4: ยิ้มสวยกับฟ้าใส

0: นบุรีมีมากกว่าที่คุณเคยเห็น
1: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะโดยการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวนะคะเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินะคะเชิญชวนร่วมเดินบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้แนวคิดเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมผ่านงานประณีตศิลป์การแสดงโขนและเรื่องราวของพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะงานศิลปาชีพซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติควบคู่กับการสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตสืบทอดองค์ความรู้ด้านงานช่างฝีมือไทยจากรุ่นสู่รุ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีการจัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดภายใต้แนวคิดเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะเชิญชวนร่วมเดินทางไปสัมผัสคุณค่าของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของไทยณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานอันวิจิตรงดงามที่สะท้อนภูมิปัญญาความประณีตและฝีมือของช่างศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศภายใต้แนวคิดเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามโดยผู้ร่วมกิจกรรมนะคะก็จะได้เยี่ยมชมอาคารเรียนรู้แล้วก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของโขนเรียนรู้คุณค่าของโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงนะคะก็ก่อให้เกิดงานศิลป์ชั้นครูนะคะก่อนที่จะเดินทางด้วยรถรางไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อที่จะไปชมผลงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่าตลอดจนเลือกชมเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกภายในพื้นที่นะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เขาจะนำไปเที่ยวนำไปชมไปเรียนรู้ต่างๆนะคะซึ่งเส้นทางดังกล่าวก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงศิลปะการแสดงงานประณีตศิลป์แล้วก็เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาไทยเรียกว่าร้อยเรียงในศาสตร์และศิลป์ต่างๆเข้าด้วยกันผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของเสน่ห์ไทยผ่านผลงานศิลป์และองค์ความรู้ที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ครอบครัวนักท่องเที่ยวและผู้สนใจด้านศิลปะวัฒนธรรมได้เรียนรู้สัมผัสคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิดซึ่งมีบริการรถรับส่งฟรีกรุงเทพถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะคะต่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขามีการจัดบริการรถรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะคุณผู้ฟังคะระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 26ธันวาคม2569เลยทีเดียวถ้าใครสนใจที่จะไปท่องเที่ยวก็ติดต่อได้นะคะโดยให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เลยทีเดียวก็จะมีเที่ยวรถออกจากบริเวณถนนหน้าพระลานตรงข้ามประตูวิมานเทเวศนะคะก็คืออยู่ฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครนะคะก็รถจะออกตั้งแต่11โมงเช้านะคะเดินทางถึงศิลปาชีพเกาะเกิดประมาณสักเที่ยงครึ่งนะคะเที่ยวกลับก็กลับออกจากศูนย์ศิลปาชีพก็ประมาณสักบ่าย3โมงครึ่งแล้วก็เดินทางมาถึงจุดเดิมณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อาคาร4เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค่ะก็ท่านใดสนใจก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางตามที่โครงการกำหนดหรือรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่นั่งของในแต่ละรอบนะคะแต่ว่าเขากำหนดไว้ไม่เกิน50ที่นั่งค่ะตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ออฟไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินและอาคารเรียนรู้เรื่องโขนส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยที่มีเอกลักษณ์และทรงคุณค่าตลอดจนร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมกิจกรรมกันนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกค่ะวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้ทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการอพยพการทำความสะอาดบ้านเรือนการฟื้นฟูพื้นที่และการสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทรวงทรัพย์ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม150นายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านสำหรับอำเภอปัวเจ้าหน้าที่100นายได้เข้าปฏิบัติภารกิจณวัดบ้านซ่านและโรงเรียนบ้านซ่านตำบลสถานร่วมการฉีดน้ำทำความสะอาดดินโคลนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อให้สถานที่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้750รายรวม320ครัวเรือนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนำกำลังพลและเครื่องจักรทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเน้นย้ำหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชน
10: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชน พร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยเปิดเผยว่าได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีในจุดที่สามารถทำได้พร้อมกำชับให้บริหารจัดการกำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนทันทีเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมเตรียมพันธุ์พืชและไม้ผลฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่านหลังน้ำลด
11: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาแม้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแต่มวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนเศรษฐกิจต่อไปจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นมีพื้นที่การเกษตรในจังหวัดน่านได้รับความเสียหายเบื้องต้นรวม9อำเภอจำนวนกว่า 14,963 ไร่มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายสำหรับการช่วยเหลือกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มานำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยเกษตรกรสามารถขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
6: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVAซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไรประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
4: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
0: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
7: กำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ทักษะการเรียนรู้แต่ยังได้พัฒนาการสอนในห้องเรียนให้มีความสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะไปชมผลงานของน้องๆไปฟังเสียงจากอาจารย์ผู้สอนที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้กันครับ
1: ก็ต้องเริ่มต้นก่อนเนาะชุมนุมเราอ่ะมันเพิ่งเปิดมาได้3ปีแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราพาเด็กไปทำหนังประกวดศิลปหัตถกรรมก่อนประมาณได้ก็ประมาณรวมปีนี้ก็10ปีละเสร็จแล้วก็มันหาเด็กยากพอหาเด็กยากก็เลยจัดตั้งเป็นชุมนุมขึ้นมาก็รับสมัครเอาเด็กที่เขาสนใจสมัครพอถึงเวลาจะไปแข่งขันเนี่ยก็จะมีเด็กในชุมนุมเขาก็จะรวมตัวกันเองอะไรกันเองแล้วก็โรงเรียนก็จะมีกล้องให้มีกล้องให้2ตัวแต่ก็เป็นไปตามสภาพระยะเวลามันก็พังอะไรบ้างทุกวันนี้ก็ใช้กล้องมือถือนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนก็คือในการซื้อไมค์ให้แล้วก็หาเทคนิคหาอะไรต่างๆมาบอกเขาสอนอบรมเขาในช่วงคาบชุมนุมครับก็คือให้เขารู้ว่าถ่ายฉากนี้ต้องทำยังไงตัดเสียงแบบไหนอันไหนควรมีอันไหนไม่ควรมีอะไรเงี้ยครับช่วง2ปีหลังเนี่ยก็คือเด็กเขาจะชอบมากเพราะว่าเขามีความมุ่งหวังของเขาเลยว่าเขาอยากจะไปต่อมหาลัยในด้านสาขาของการแสดงของนิเทศอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าการเข้าอยู่ชุมนุมคือเขาหวังเพื่อที่จะออกรายการต่างๆไปแข่งขันนู่นนี่นั่นเพื่อเก็บพอร์ตของเขาเพื่อเข้าพอร์ตนั่นคือเขามีจุดมุ่งหมายของเขาเบื้องต้นตอนนี้ก็คือหวังว่าอยากให้เขาได้มหาลัยที่เขาต้องการเพราะเราเป็นแรงผลักดันแรงหนึ่งเนาะที่ทำให้เขาได้มีประสบการณ์มีพอร์ตมีต่างๆผู้ประกอบในการสอบเข้าอะไรเงี้ยครับ
0: หลังจากที่ได้ฟังอาจารย์ผู้สอนผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับน้องๆนักเรียนกันแล้วขอพาท่านผู้ชมไปดูผลงานการทำงานของน้องๆกันบ้างครับ
2: มันต้องมีตัวละครสองตัวเป็นตัวหลักแล้วก็ตัวที่เป็นตัวกระดาษอะทุกคนอ่านในเรื่องมาแล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมโอเคโอเคมันจะต้องมีตัวที่เป็นตัวของปีศาจกระดาษแล้วก็ตัวของคนทำงานทุกคนคิดว่าใครเหมาะสมกันดีนี่ย้อยอยากได้แบบว่าฟิลเหมือนผู้ชายรู้จักอัตมากรปะอัตมากรที่แบบแบบไอติมพูดได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันฟิลนั้นอันนี้ค่อยคิดละกันแต่ว่าเราอยากได้พ็อปฝ่ายพ็อปมีใครเป็นฝ่ายพ็อปไหมในนี้อยากได้พวกของกระดาษอยากได้กระดาษแบบเยอะมากๆตัวที่เป็นสแตนด์อินอยากได้แบบว่าสีดำๆหน่อยเหมือนชุดบอดี้สูทอะไรประมาณนี้ก็มีประมาณนั้นแล้วก็เรื่องเวลาถ่ายทำเราถ่ายทำช่วงเช้าจะไปถ่ายที่ห้องสมุดแล้วก็ห้องศิลปะตรงตึกโรงอาหารเขียนบทตอนนี้บทได้แล้วอยากได้ฝ่ายจัดแสงมีใครจัดแสงไหมในนี้จัดแสงได้โอเคเรามีสปอตไลท์อยู่ไฟจับกบเป็นสปอตไลท์เนาะเป็นไฟสีเหลืองแล้วก็มีใครแต่งหน้าเป็นไหมแต่งหน้าให้นักแสดงอะไรอย่างนี
3: ้แต่งไปก็หมด
2: เดี๋ยวช่วยแต่งให้หลิวหน่อยเอาแบบสวยๆ19คนต่อ1ใช่ถูกต้องมีประมาณนี้แล้วมีอะไรไหมคะมีใครข้อเสนออะไรไหมคะ
4: ตะก้องมีใครนะ
2: ตะก้องเมื่อกี้มีเลมี
4: ไม่เลยทำสองอย่าง
2: ทำหลายอย่างได้เพราะว่าก
4: ล้องคือก็เป็นสแตนด์อิน
2: ใช่ได้เพราะเรามีหลายตากล้องไงเรามีหลายมุมกล้องอะไรอย่างนี้สยองขวัญแฟนตาซีเฮ้ยเก๋มันแบบโดดเด่นไงคนเขาอาจจะอยากดูอะไรอย่างนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเรื่องเนี้ยประมาณเกือบ5นาทีแต่ว่าถ่ายจริงประมาณ10ชั่วโมง
4: อะไรเงี้ย
2: โอเค
0: หลังจากที่น้องๆได้แบ่งหน้าที่และภารกิจในการทำงานอย่างราบรื่นรวมถึงการเตรียมการถ่ายทำหนังสั้นอย่างพิถีพิถันก่อนที่จะได้ลงมือไปในพื้นที่จริงเรามาฟังแนวคิดและมุมมองในการผลิตหนังสั้นจากน้องๆกันก่อนครับว่าพวกเขาได้นำความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้มาปรับใช้ในการทำงานครั้งนี้อย่างไรกันบ้างครับ
5: หลังจากที่เรานะคะให้โจทย์น้องๆไปที่เรียบร้อยแล้วในการทำหนังสั้นนะคะโจทย์ก็คือเป็นหนังสั้นเกี่ยวกับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหม
6: ค่ะพี่นิวค่ะ
5: เห็นบอกว่าที่โรงเรียนเราก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน
6: ใช่ค่ะพี่นิวโรงเรียนของเรานะคะเป็นแบบว่าเราใช้แบบว่ากระดาษเยอะมากเราก็เลยต้องหาวิธีแก้ปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องของขยะของกระดาษยังไงเราก็เลยคิดคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเปเปอร์มาเช่ค่ะ
5: คือเอาพวกขยะที่เป็นกระดาษเนี่ยมาใช้ในการประดิษฐ์เป็นงานคราฟงานฝีมือ
6: ใช่ค่ะ
5: เป็นเปเปอร์มาเช่ทีนี้ ขั้นตอนในเรื่องของการผลิตหนังสั้นแน่นอนว่ามันก็จะต้องมี 3P เนาะอย่างที่เรารู้ก็คือ pre-production production แล้วก็ post production ใช่ปะทีนี้เนี่ยขั้นตอนนี้พอเราได้คอนเซ็ปต์มาแล้วว่าเราอยากจะทำหนังสั้นเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราก็ต้องขั้นตอนแรกควรจะมาทำอะไรก่อนสำหรับการทำหนังสั้น
6: เราต้องกำหนดหัวข้อเรื่องดีกว่าค่ะพอเราเสร็จปุ๊บเราต้องคิดพล็อตเรื่อง
5: อ้าวทีนี้วันนี้เราก็ต้องมาระดมการคิดพล็อตเรื่องว่าเราจะต้องนำเสนอออกมาเป็นหนังยังไงถูกไหมทีนี้ใครปกติใครจะเป็นคนวางพล็อตเป็นคนวางสคริปต์เป็นคนวางเนื้อหาของเรื่องคะ
6: ต้องเข็มเลยค่ะ
5: อ๋อนี่คนนี้คือเป็นคีย์สำคัญเลยในการที่ว่าจะวางว่าเรื่องแต่ละเรื่องจะดำเนินไปในทิศทางไหน
6: ใช่ค่ะ
5: เข็มพูดดังนิดนึงนะลูกนะจะถามว่าอย่างเข็มวางพล็อตเรื่องเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเปเปอร์มาเช่เนี่ยมันจะต้องนำเสนอยังไงให้แบบคนรู้สึกว่าเฮ้ยตระหนักในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อม
7: เราก็ต้องทำให้รู้สึกว่ามันมันใช้กระดาษมาคือมีกระดาษเหลือเยอะใช่ไหมคะมันไม่ได้ใช้แล้วทีนี้มันพอมันไม่ได้ใช้อะค่ะมันก็จะแบบว่ามันก็จะกลายเป็นขยะที่มันดูแบบว่ามันไม่ได้เอาไปใช้ต่อ

0: ทีนี้ค่ะมันก็เลยมีเจ้าปีศาจกระดาษล่ะค่ะขึ้นมาค่ะใช่มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระดาษอ่ะอย่าใช้เปลืองแล้วก็มันมีวิธีรักมันมีวิธีรีไซเคิลกระดาษที่ดีกว่านี้อยู่นะคะแล้วก็เลยตัดภาพไปที่ห้องนึงค่ะแล้วมันก็จะเป็นการวิเจ้าปีศาจกระดาษเนี่ยนะคะก็จะบอกวิธีการทำเปเปอร์มาเช่ค่ะใช่
1: เป็นต่อประมาณนี้ใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะใส่ความแฟนตาซีเข้าไปในเรื่องของพล็อตเรื่องค่ะให้มันดูมีความน่าสนใจและมีความโดดเด่นค่ะให้มันว่าไม่ดูธรรมดาเกินไป
1: แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ฟังนะคร่าวๆนะต้องมีตัวละครหลักๆ2ตัวคือคนที่แบบขีดเขียนกระดาษที่แบบใช้กระดาษเป็นมากกับเจ้าปีศาจกระดาษ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอเราได้พล็อตเรื่องอย่างนี้แล้วมันก็ต้องส่วนของการแคสติ้งนักแสดงสิถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เราแคสติ้งนักแสดงเนี่ยเราต้องแคสติ้งจากไหนอะคะโรงเรียนเรามีตั้งหลายพันคน
2: เราต้องส่วนใหญ่นะคะของทีมหนูเนี่ยเราจะหาจากคนที่เรารู้จักก่อนต้องมีความแบบว่าความคาแรคเตอร์เนี่ยค่ะต้องมีความชัดเจนแล้วก็แบบว่าเราเนี่ยสนใจในตัวเขา
1: ทีนี้2ตัวหลักคนที่ขีดเขียนกระดาษแบบเละเทะมากกับอีกเจ้าตัวนึงก็คือปีศาจขยะคาแรคเตอร์แต่ละตัวมันแตกต่างกันยังไง
2: แตกต่างค่ะคือตัวละครของที่เป็นคนขีดเขียนนะคะเป็นคนที่แบบยุ่งงานมากว่าทำงานหนักเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนผมว่าขยำแล้วขยำเล่าค่ะแต่ว่าทำให้กระดาษแบบมันเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้แบบว่าใช้สิ้นเปลืองตัวปีศาจเนี่ยเขาก็จะว่าเป็นเหมือนครูมาสั่งสอนเด็กคนนี
1: ้
2: ว่าทำไมต้องเอ้ยใช้ขยะใช้แบบกระดาษเปลืองมากค่ะต้องหาวิธีแก้ปัญหากัน
1: คาแรคเตอร์2ตัวก็ต้องมีความแตกต่างกันคนที่เป็นปีศาจที่ลักษณะเหมือนครูก็ต้องแบบลักษณะคาแรคเตอร์ต้องแบบดูเจ้ากี้เจ้าการเก่งประมาณนี้ใช่ไหมเอ้าโอเคหลังจากที่น้องๆได้วางพล็อตเรื่องนะคร่าวๆให้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปสู่ขั้นตอนของการแคสติ้งนักแสดงค่ะว่าหนังสั้นของเรานักแสดงแต่ละตัวจะต้องมีความเหมาะสมกับบทมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวโกโก้แล้วก็เพื่อนๆพากันไปเนา
2: ะ
1: โอเคค่ะ

0: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูการแคสติ้งตัวละครกันแล้วตอนนี้นะคะตัวละครเด่นของเราก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะน้องต้นหลิวสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ทีนี้เดี๋ยวให้โกโก้อธิบายว่าคาแรคเตอร์ที่ต้นหลิวจะต้องได้รับตัวละครเนี้ยมันมีคาแรคเตอร์ยังไงส่วนตัว
2: ค่ะสำหรับคาแรคเตอร์ของตัวละครหลิวนะคะคือตัวนี้เนี่ยต้องมีความแบบว่าเป็นคนที่ขยันทำงานค่ะเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหมีความยุ่งในการทำงานมากอะไรประมาณนี้ค่ะดูที่หลิวของเราเนี่ยเป็นคนที่ไปหน้าแต่เขาก็สวยนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่บ้างงานเหมือนกันอะไรอย่างนี้
0: คือคาแรคเตอร์ไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะว่าจริงๆหลิวก็เป็นคนมุ่งมั่นการทำงานอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะก็เลยเลือกตัวละครหลิวมา
0: ได้ทีนี้ถามหลิวบ้างการที่เราได้แคสติ้งเป็นตัวละครในหนังสั้นเรื่องนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างลูก
1: โอ้ตอนแรกอ่านบทแล้วตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยทำแนวนี้เลย
0: แต่คือก็คือเคยรับบทอื่นๆมาเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเคยมี MV ถ่ายหนังบ้างแต่ว่าไม่เด่นถึงขนาดเป็นตัวจริงแบบนี้ค่ะ
0: เพราะว่าเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวหลิวจะต้องเป็นตัวที่แบบคุณยุ่งมากมุ่งมากในการทำงานฉีกกระดาษแล้วเขียนไม่ได้ขยำทิ้งแบบนี้เลยนะ
1: ถูก
0: อินเนอร์อย่างนี้เลยนะ
1: ถูก
0: เดี๋ยวเราไปติดตามผลงานของน้องหลิวนะคะว่าหนังสั้นเรื่องนี้น้องหลิวจะเป็นตัวเด่นมากมายแค่ไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงมุมมองในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมเอาเปเปอร์มาเช่มาช่วยเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการต่อไปกันเลยค่ะ
3: หลังจากที่น้องๆ นักเรียนได้ซ้อมบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนกันแล้วอย่างเต็มที่มาฟังความรู้สึกของน้องๆของแต่ละคนกัน

0: ามจริงๆบ้างเห็นบอกว่ามีเส้นทางในเรื่องของการหันมาสนใจหนังสั้นไม่เหมือนใคร
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูหนังเลยทั้งตัวหนังที่มันเป็นหนังในโรงใหญ
0: ่
1: ทั้งตัวซีรีส์หรือว่าละครหนูก็ไม่ค่อยได้ดูเลยคือทั้งชีวิตดูไปไม่กี่เรื่องแต่บังเอิญว่าหนูขึ้นม.4มาแล้วมันมีความรู้สึกที่ว่าหนูอยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนด้วยความที่ว่าหนูอ่ะเป็นคนที่เป็นคนที่แบบเงียบๆนิ่ง
0: ๆ
1: แล้วอะไรในหัวมันค่อนข้างที่จะสื่อสารออกมายากและนิเทศเป็นศาสตร์ของการสื่อสารค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูพัฒนาตัวเองในด้านนี้ได้มันจะทำให้ศักยภาพของหนูอ่ะมันไปได้มากกว่านี้มากกว่าที่หนูเป็นแล้วหนูก็เลยลองตัดสินใจสมัครเข้าชุมนุมมาจริงๆแล้วหนูสมัครไม่ทันแต่ว่าเอิ้นว่าหนูอ่ะรู้จักกับครูสมพรมาก่อนแล้วก็เลยขอทักไปหน่อยว่าขอเข้าไปหน่อยได้ไหมคะหนูอยากทำจริงๆหนูอยากลองทำหนูก็เลยได้เข้ามาค่ะแล้วคนแรกที่หนูเจอในชุมนุมเลยก็คือเป็นใบปอค่ะ

0: ก็คือปัจจุบันก็เป็นผู้กำกับหนูก็อยู่ในกลุ่มนั้นซึ่ง
1: แล้วพอเราเข้ามาปุ๊บเป็นยังไงบ้างดีไหม
0: หนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนในการทำหนังไม่ใช่คนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตค่ะจริงๆแล้วเป็นอินโทรเวิร์ตซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำก็คือทุกคนก็เหมือนจะมาในฟิลเดียวกันว่าคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเอเนอร์จีพุ่งขนาดนั้นในการทำงานเราแค่มีไฟมีความอยากที่จะทำก็พอแล้วหนูเองก็ได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลายๆอย่างกับรุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่ได้พูดคุยกันบ้างว่าน้องๆบางคนค่ะมีปัญหาเรื่องก็คือเพื่อนร่วมทีมบางคนก็อาจจะไม่ได้มีความรักในภาพยนตร์ขนาดนั้นหนูก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรถึงเขาไม่รักก็ไม่เป็นไรแค่เขาอยากทำก็พอแล้ว
1: คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบเรารักก่อนเนาะแล้วเกิด ส่วนที่มันรักเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปสู่การที่เราจะแบบไปหาแรงบันดาลใจนู่นนี่นั่นมาเติมให้หนังเราน่าสนใจมากขึ้น
0: ใช่
1: เอาโยนไปที่ใบปอว่าใช่ไหมใบปอพุ่มกับพุ่มกับนะคะก็จะเห็นในการถ่ายทำวันนี้ว่าจะเป็นคนกำหนดว่าเอ้ยจะต้องเป็นฉากแบบไหนมุมภาพแบบไหน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมถึงก้าวมาสู่ตำแหน่งพุ่มกับในการทำหนังสั้นได้
0: บอกก่อนว่าตอนแรกได้รับบทบาทเป็นตากล้องก่อนค่ะแล้วก็ดูพี่พุ่มกับเขาแบบว่ากำกับเขาดูมุมภาพมุมกล้องอะไรค่ะรู้สึกว่าน่าสนใจดีพอเรื่องที่สองก็เลยรู้สึกว่าอยากลองกำกับบ้างค่ะก็เลยเข้ามาเป็นพุ่ม
1: แล้วพอกำกับแล้วเราได้มุมภาพที่มันถูกใจแล้วเรารู้สึกยังไงบ้าง
0: ดีค่ะรู้สึกว่าแบบนี้แหละที่ต้องการประมาณนี้ค
1: ่ะถูกใจวันหนึ่งจากการที่เราได้ดูหนังแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อมุมภาพมันเป็นแบบนี้วันนี้เราได้มาทำหนังเองรู้สึกว่าเอ้ยมันได้ตามมุมภาพที่เราต้องการมันแบบมันเป๊ะมากมันฟินมากใช่ไหม
0: ฟิน
1: ค่ะทีนี้ถามจะถามสองสาวสองสาวด้านหลังกันบ้างตำแหน่งอะไรลูก
2: เขียนบทค่ะ
1: เขียนบทโอ้โหเขียนบทแสดงว่าเราต้องมีความละเอียดละออในการแบบบอกเล่าเรื่องราวต่างๆทำไมถึงชอบเขียนบท
2: เพราะว่าจุดเริ่มต้นเลยนะคือมันหนูอะค่ะเป็นคนชอบดูซีรีส์ดูหนังค่ะแล้วก็ชอบอ่านนิยายด้วยแล้วเวลาได้อ่านเรื่องไหนที่มันสนุกหรือว่าดูเรื่องไหนที่มันสนุกหนูก็จะรู้สึกว่าแบบทึ่งอะค่ะมันแบบว่าโอ้มันสนุกมากเลยไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไง
1: ลำดับเรื่องทำไมมันน่าติดตามขนาดนี้
2: ใช่ค่ะแล้วมันก็แบบคือการจะมีหนังเรื่องนึงใช่ไหมคะมันก็ต้องมีบทค่ะหนูก็เลยอยากที่จะเขียนบทของตัวเองขึ้นมาบ้างค่ะ
1: แบบดีได้มาเขียนบทแล้วเป็นไงบ้าง
2: รู้สึกดีค่ะ
1: แล้วรู้สึกว่าได้กำกับทุกอย่างหมายถึงว่าได้ดูบททุกอย่างว่าใครทำอะไรที่ไหนเรื่องจะต้องเป็นยังไงมันอยู่ในกำมือเราแล้วนะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ต่อไมค์มาตรงนี้บ้างค่ะตำแหน่งอะไรคะ
3: เป็นตากล้องค่ะ
1: โอ้โหสาวๆทำไมถึงชอบกันเป็นตากล้อง
3: อย่างเหมือนพี่โกโก้เลยค่ะก็หนูเคยชอบดูภาพยนตร์ชอบดูซีรีส์ค่ะก็รู้สึกว่าแบบหนังที่จะดีขึ้นคือต้องมีแบบมุมมองหรือว่าอะไรที่สวยค่ะรู้สึกว่าใช่ภาพเหมือนแบบบทมันจะสื่อเหมือนเค้าเรียกอะไรแบ็คกราวด์จะสื่อบทมากขึ้นค่ะก็เลยแบบมาสนใจหน้านี
1: ้ยากไหมคะครั้งแรกที่มาจับมือถือถ่ายเพื่อนๆหรือว่าถ่ายพี่ๆในหนัง
3: จริงๆหนูทำมาหลายนาทีแล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันก็ยากค่ะเพื่อคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: ก็เป็นการท้าทายแบบนึง
3: ใช่ค่ะก็มีพี่ปอสอนค่ะ
1: นี่นะคะก็คือเป็นระบบการสอนที่แบบว่าพี่สอนน้องอีกทีนึงใช่ไหมคะนางเอกของเราบ้างน้องหลิวนะคะทำหน้าที่อะไรบ้างนอกจากนางเอก
4: ยังไม่เคยลองเลยค่ะ
1: แล้วทำไมหมายถึงว่าวันหนึ่งพี่เพื่อนๆมาติดต่อเฮ้ยต้นหลิวไปเป็นนางเอกให้หน่อยเป็นยังไงบ้าง
4: เพราะว่ารู้จักกับโกโก้ก่อนรู้จักตั้งแต่โรงเรียนเก่าแล้วค่ะแล้วเหมือนแบบว่ามันก็จะถึงงานแล้วแต่ว่ายังหาตัวคนแสดงไม่ได้สักทีหนูก็โอเคช่วยเพื่อนแต่พอมาลองทำแล้วรู้สึกว่าม ันเข้าทางอ
1: ่
4: ะ
1: ม
4: ันทำได้มันไม่ได้ยากสำหรับหนูเลย
1: ก็เลยกลายเป็นว่าจากนางเอกจำเป็นในวันนั้นจ้าจนทุกวันนี้คือเป็นนางเอกเสมอมาหรือว่าเป็นคนที่แสดงในหนังเสมอมาไหม
4: เป็นค่ะเป็นตลอดถ้ามีโอกาสก็จะรับเป็นไปได้ก็รับทุกงาน
1: ก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เลยบอกง่ายหน่อย
4: ใช่
1: ง่ายหน่อยอะไรใช่ไหมทีนี้ถามคำถามสุดท้ายอาจจะแบบให้โกโก้เป็นตัวแทนเพื่อนๆละกันนะในฐานะที่ว่าวันนี้เราทำงานทางด้านแบบหนังสั้นของโรงเรียนค่ะเราอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันบ้างในเรื่องของกิจกรรมต่างๆหรือว่าความสนใจในสิ่งต่างๆที่พัฒนาไปสู่ความชื่นชอบ
5: ค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดใครมีความชอบมีความหวังอะไรให้ลองทำไปก่อนค่ะนะคะให้ลองทำไปก่อนอย่าคิดว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราทำไม่ได้ถ้าเราทำมุ่งไปเลย
1: มันก็จะได้อย่างที่เราต้องการ
5: ใช่ค่ะอาจจะไม่อย่างที่เราต้องการแต่ว่าเป็นการลองฝึกประสบการณ์ใหม่ๆอย่างนี้ค่ะ
1: คือถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าในใจเราเอ้ยเราชอบสิ่งนี้แหละอย่ากลัวที่จะลอง
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: ให้ลองทำไปก่อนแล้วเราจะค้นพบว่าสิ่งนั้นที่เรารู้สึกว่าอยากทำอ่ะชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบ ไปต่อเลย
5: ใช่
1: ถ้าไม่ชอบอย่างน้อยเราก็ได้ลองทำแล้วไม่ติดค้างแล้วในใจถูก
5: ใช่ค่ะ
1: ก็เหมือนกับน้องๆชุมนุมหนังสั้นที่โรงเรียนศรีอานิสอนนะคะว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่สนใจแล้วก็พัฒนาไปสู่สิ่งที่ชอบเนาะแล้ววันนี้เขาก็มีหนังสั้นเป็นของตัวเองและที่สำคัญก็คือว่าหนังสั้นได้รางวัลด้วยแล้วก็จะพัฒนาต่อยอดสู่ระดับอุดมศึกษาซึ่งก็วางแผนกันแล้วใช่ไหมว่าแต่ละคนอยากที่จะไปต่อที่ไหนล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสายนิเทศศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่
1: เอาละค่ะวันนี้นะคะก็คือทั้งหมดของรายการคิดดีค่ะกับน้องๆกลุ่มนี้นะคะชุมนุมหนังสั้นโรงเรียนศรีอานุสรณ์ค่ะ
6: รู้แล้วเหรอแม่

0: นักฆาตกร
1: แหมโยสเต็มยศเลยนี่ยะรู้ไหมว่ากระดานอย่างพวกเราเนี่ยทำอะไรได้ต้องเยอะตั้งใหญ่นะเว้ยมันนี่เลยนะอย่าคนชั่วจะสั่งสอนเธอเอง
2: อย่าเข้ามานะ
0: ยินดีต้อนรับน้อง
3: ที่ไหนเนี่ย
0: ที่นี่คืออาณาจักรกระดาษในเมืองสาวน้อยวันนี้ฉันจะมาสอนเธอว่าใช้กระดาษ

0: พอเสร็จแล้วจะได้เจ้ายินเยกระดาษนี่นำมาปั้นขึ้นรูปได้เยอะมากเช่นรูปพวงกุญแจกรอบรูปหน้ากากและอีกเยอะแยะเลย
1: โอ้กระดาษแผ่นใหญ่ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
2: ก็ใช่ดิเปเปอร์มาเช่คือผลงานที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมันสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเลยช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกนะตัวเองเอาล่ะถึงเวลาเธอต้องกลับบ้านแล้วนะยายสาวน้อยจับเอาไว้ให้ดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างการพบปะชุมชนไทยว่าการเยือนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิ้ลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนบ้านห้วยปูดอำเภอปัวจังหวัดน่านเน้นส่งให้ถึงมือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ห่างไกล
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์2ลำเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งวันนี้เฮลิคอปเตอร์ได้ปฏิบัติภารกิจรวม6เที่ยวบินเดินทางไปยังบ้านห้วยปูดตำบลภูคาอำเภอปัวเพื่อนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและยังคงรอคอยความช่วยเหลือประกอบด้วยถุงพระราชทานถุงยังชีพ จากมูลนิธิเพชรเกษมข้าวสารและอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยให้ประชาชนมีอาหารและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตช่วงการเดินทางยังไม่สะดวกทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ได้นำข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISTAมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และค้นหาพื้นที่รวมถึงกลุ่มประชาชนที่อาจติดค้างหรือรอคอยความช่วยเหลือปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงผู้ประสบภัยน้ำป่าดินถล่มน่านส่งทีมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารสชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วค่ะเช่นเคยเลยนะคะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะและสำหรับวันนี้บอกเลยว่ามีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะที่ตอนนี้ในภาคเหนือก็ท่วมกันแล้วหลายจังหวัดเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าภาคตะวันออกบ้านเราจะปลอดภัยนะคะยังไงก็คงต้องเฝ้าระวังกันต่อค่ะแล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต้องรีบแล้วนะคะใกล้หมดเขตยื่นรับแล้วค่ะแล้วก็อีกหลากหลายมากมายประเด็นเลยวันนี้น้ำหวานก็จะนำมาบอกกล่าวแล้วแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นวันกันด้วยข่าวของสภาพอากาศค่ะมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ระบุว่าในช่วงวันที่22ไปจนถึง24สิงหาคมนี้นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาร่าบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่25ไปจนถึง28สิงหาคมนะคะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนค่ะส่วนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนสำหรับข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่25ไปจนถึง28นี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนสำหรับชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงค่ะก็ยังไงช่วงนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำฝนตกนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพขับขี่กันอย่างปลอดภัยด้วยนะคะและเนื่องจากฝนตกแบบนี้ทางปภ.ค่ะก็ได้สั่งเฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มข้นในทุกระยะเลยนะคะหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เตือนฝนตกหนัก24สิงหาคมนี้ระลอกใหม่ค่ะโดยนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางครั้งที่19นะคะณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุค่ะว่าแม้จะเป็นวันหยุดแต่เราก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้สั่งการและเน้นย้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำว่าให้ติดตามสถานการณ์น้ำให้ได้ว่ามาจากไหนและจะไปในทิศทางไหนดังนั้นนะคะขอให้กรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินสถานการณ์พร้อมกับมีการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อให้ทางจังหวัดนั้นแจ้งมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการส่งเซลล์บรอดแคสต์ไปยังแต่ละพื้นที่เพื่อลดผลกระทบและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นค่ะ
แต่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ขอให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และอพยพพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางและให้ประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางทหารและตำรวจให้ช่วยการระดมสรรพกำลังเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นตลอดจนรักษาชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะส่วนปลายน้ำนะคะก็ขอให้มีการวางแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ที่ประสบภัยแต่หากต้องการทรัพยากรหรือว่าการสนับสนุนใดๆขอให้แจ้งมาที่ส่วนกลางเพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการการช่วยเหลือต่อไปค่ะขณะที่เงินทดลองราชการนั้นนะคะหากมีข้อขัดข้องหรือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้แจ้งกลับมาจะได้ดำเนินการนอกเหนือหลักเกณฑ์กับทางกรมบัญชีกลางค่ะนอกจากนี้นะคะนางสาวชัชดาพรยังได้เน้นย้ำอีกค่ะว่าสถานการณ์แม้จะผ่านไปแล้วระลอกหนึ่งแม้จะวางใจได้แล้วแต่อย่าไว้ใจพร้อมกับขอให้ติดตามและเฝ้าระวังกันอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงที่จะมีฝนตกหนักให้เข้มข้นขึ้นอย่าให้ซ้ำรอยและให้เตือนภัยให้ดีพร้อมยังเปิดเผยค่ะว่าทางกรมบัญชีกลางได้อนุมัติงบทดลองราชการฉุกเฉินให้กับทางจังหวัดน่านแล้ว100ล้านบาทจะได้มีความคล่องตัวและดำเนินการในเรื่องอื่นๆแต่หากมีอะไรที่ต้องดำเนินการนอกเหนือจากนี้ขอให้แจ้งมาเพื่อให้หน่วยงานนั้นดำเนินการตามคำสั่งต่อไปค่ะขณะที่ด้านตัวแทนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะได้รายงานสภาพภูมิอากาศต่อว่าขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมเป็นต้นไปเนื่องจากจะมีฝนตกหนักและอาจมีน้ำฝนสะสมโดยเฉพาะทางด้านภาคตะวันตกที่มีร่องมรสุมพาดผ่านนะคะขณะที่ภาคเหนือตอนบนอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางนั้นก็ขอให้เฝ้าระวังในพื้นที่ด้วยเช่นกันเพราะอาจจะมีฝนตกหนักรวมถึงมีน้ำฝนที่เกิดนอกพื้นที่ไหลเข้ามาจึงต้องระวังน้ำหลากกันไว้ด้วยนะคะดังนั้นขอให้ในพื้นที่แล้วก็ภาคีเครือข่ายติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับเฝ้าระวังการปล่อยน้ำของแม่น้ำโขงที่อาจจะมีระดับน้ำที่เพิ่มมากขึ้นและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงเรดาร์24ชั่วโมงค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะอย่างจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็สักแก้วศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ระบุว่าขอให้เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากในวันที่29แล้วก็30สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งค่ะส่วนด้านผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านนะคะได้สรุปสถานการณ์สาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในจังหวัดน่านภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ลดลงในทุกสถานีขณะที่สถานการณ์น้ำรายชั่วโมงก็มีสถานการณ์ลดลงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยและการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจังหวัดน่านได้ประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขอำเภอภูเพียงและอำเภอเมืองเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งนี้ในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์นะคะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานส่วนกลางในการแจ้งเตือนจำนวนทั้งหมด18ครั้งในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยค่ะส่วนผลกระทบนะคะในระดับพื้นที่ก็ได้เกิดเหตุทั้งหมด7อำเภอ34ตำบล223หมู่บ้าน 21,050 ครัวเรือนรวมทั้งสิ้นประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด 66,097 คนค่ะซึ่งขณะนี้สถานการณ์ระดับน้ำก็ได้ลดลงปกติแล้วและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูเรียบร้อยค่ะมีเพียงแค่2ตำบลในอำเภอเวียงสาที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางส่วนนะคะขณะที่การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการให้ความช่วยเหลือนั้นก็ได้มีการระดมสัมภาระกำลังทรัพยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเขต10ลำปางเขต15เชียงรายและเขต16ชัยนาทร่วมลงพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสถานการณ์ภาพรวมค่อนข้างดีค่ะส่วนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในเรื่องของการดำเนินงานก็คือระบบสื่อสารนะคะเครือข่ายโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่จะขัดข้องทำให้การประสานงานและการรายงานค่อนข้างจะไม่ต่อเนื่องอาจจะล่าช้าแล้วก็ข้อมูลรายงานสถานการณ์จะมีการรายงานในรูปแบบของหลายๆหน่วยงานรวมกันทำให้การประมวลผลค่อนข้างช้ารวมถึงทรัพยากรและกำลังพลมีอยู่อย่างจำกัดเวลาเกิดสถานการณ์พร้อมกันก็ต้องจัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้นะคะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านก็ยังมีศูนย์พักพิง11แห่งเทศบาลเมืองมี1แห่งซึ่งตอนนี้ก็ยังมีประชาชนอยู่บางส่วนนะคะและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีการตั้งโรงครัวแล้วก็มีน้ำดื่มมีอาหารให้ตลอดนะคะก็ค่อนข้างจะเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันค่ะก็เป็นสถานการณ์อัปเดตล่าสุดนะคะทางจังหวัดน่านที่ได้นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังรับทราบไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็หากใครนะคะต้องการส่งมอบน้ำใจสู่พี่น้องชาวน่านที่เป็นผู้ประสบอุทกภัยนะคะก็สามารถเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่านได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569เลขที่บัญชี666-192-0521ค่ะส่วนใครที่อยากบริจาคสิ่งของนะคะก็สามารถบริจาคสิ่งของได้ที่บริเวณหน้าห้องโถงชั้น1สารกลางจังหวัดน่านค่ะโดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547162228นะคะหรือที่0547162229ค่ะก็อยากให้สอบถามกันเบื้องต้นนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ต้องการสิ่งของอะไรจะได้นำสิ่งของไปบริจาคกันได้ตรงตามความต้องการของทางศูนย์นะคะก็ขอฝากคุณผู้ฟังกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคนไทยนั้นอยู่เคียงข้างกันในทุกวิกฤตนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันไปแล้วค่ะมากันที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะที่ล่าสุดนะคะก็มีประเด็นถกเถียงกันอย่างมากมายเลยสำหรับการเพิ่มจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในเขต EEC นะคะหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะแต่ว่าล่าสุดค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและพี่น้องประชาชนกรณีความกังวลเกี่ยวกับการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะโดยนายสุชาติก็ได้ย้ำอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าปราจีนบุรีนั้นไม่ได้อยู่ใน EEC โดยปัจจุบันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ยังคงมีเพียง3จังหวัดเท่านั้นได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราค่ะดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจค่ะว่าจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ในแผนพื้นที่ EEC และรัฐบาลจะพิจารณาการพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อมูลทางวิชาการและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญซึ่งนายสุชาติก็ได้กล่าวอีกนะคะว่ารัฐบาลนั้นรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงการพัฒนาประเทศจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวสำหรับ EEC วันนี้มีเพียง3จังหวัดคือชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราส่วนปราจีนบุรีนั้นไม่ได้อยู่ใน EEC ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะมีความมั่นใจในเรื่องนี้ได้เลยค่ะซึ่งสำหรับการพัฒนาพื้นที่ใดที่1รัฐบาลจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของพื้นที่ผลกระทบสะสมความเหมาะสมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีทั้งพื้นที่เกษตรแหล่งน้ำพื้นที่ป่าและชุมชนจึงต้องรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญค่ะนอกจากนี้นะคะท่านสุชาติก็ยังได้พูดถึงในกรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะโดยรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งติดตามและดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังโดยมีประเด็นสำคัญ3ด้านค่ะได้แก่การลักลอบทิ้งกากของเสียปัญหามลพิษทางอากาศและปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาธารณะพร้อมบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนนะคะซึ่งสำหรับกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอกบิลบุรีทั้งในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่เอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้การปนเปื้อนและกำหนดแนวทางการจัดการโดยกรมควบคุมมลพิษได้ประสานข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการดำเนินคดีขณะที่หน่วยงานป่าไม้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้ร้องทุกข์กล่าวโทษหรือลงบันทึกประจำวันในพื้นที่ที่พบการลักลอบทิ้งแล้วส่วนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็อยู่ระหว่างติดตามผู้กระทำความผิดหากผลตรวจพบว่าเป็นของเสียเคมีวัตถุจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายต่อไปค่ะส่วนปัญหามลพิษทางอากาศนะคะกรณีกลิ่นเหม็นแล้วก็ขมาควันจากกรงหลอมในอำเภอศรีมหาโพธิ์ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งตามกฎหมายโรงงานแล้วโดยอยู่ระหว่างรอผลตรวจวิเคราะห์เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในอำเภอกบิลบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีจะประสานจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมวิเคราะห์คุณภาพน้ำและติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการในการกำหนดมาตรการการแก้ไขฟื้นฟูและป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศค่ะทั้งนี้นะคะทางรัฐบาลก็จะเร่งแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อย่างจริงจังตรวจสอบได้และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนว่าการพัฒนาและการลงทุนจะต้องไม่แลกมาด้วยความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายคือเศรษฐกิจเดินหน้าสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ
และจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะมากันที่เรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนกันค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะล่าสุดค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำชัดเลยนะคะว่าให้พี่น้องประชาชนนั้นยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนให้ทันสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะโดยล่าสุดค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการสำรวจผู้ตกหล่นที่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าพี่น้องประชาชนที่ขอยื่นอุทธรณ์สามารถมาใช้ที่ศูนย์บริการ One Stop Service ในแต่ละจังหวัดได้นะคะซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามีประชาชนบางส่วนตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์จึงไม่ขอเข้ามายื่นอุทธรณ์เพราะรู้ตัวว่าในบางหัวข้อนั้นไม่เข้าข่ายหรือไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่ไหนต่อจึงได้สั่งการให้กรมการปกครองนะคะและผู้นำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ลงพื้นที่ไปหาพี่น้องประชาชนกันถึงบ้านเลยค่ะและหากติดปัญหาอุปสรรคในเงื่อนไขของยานพาหนะก็สามารถให้เจ้าหน้าที่นั้นช่วยดูว่าสภาพนั้นใช้ได้หรือไม่รวมถึงให้เก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อใช้เป็นพยานให้กับประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ด้วยนะคะส่วนใครที่มีบัญชีม้าหรือมีรายได้เพิ่มเติมก็จะประสานให้กระทรวงการคลังหรือกระทรวงพาณิชย์เช็คเพิ่มเติมโดยได้เน้นย้ำให้กรมการปกครองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนค่ะขณะนี้นะคะยอดการยื่นอุทธรณ์ก็ยังไม่เคลื่อนไหวเท่าไหร่รวมถึงมีเสียงเรียกร้องว่าการเดินทางไปยังอำเภอนั้นยุ่งยากกรณีนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจมากแค่ไหนนายพลพีก็กล่าวว่าได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการบูรณาการกันในจังหวัดนะคะโดยการที่ให้ประชาชนมาที่อำเภอที่เดียวนั้นบางพื้นที่ประชาชนต้องเดินทางไปกลับกว่า60กิโลเมตรซึ่งมีความลำบากนั้นนะคะดังนั้นในอำเภอก็สามารถใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจได้เลยนะคะซึ่งก็ได้เน้นย้ำไปแล้วและคิดว่าจะมีผู้เข้ายื่นอุทธรณ์นั้นเพิ่มเติมค่ะก่อนที่จะหมดเขตในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะส่วนจะเร่งรัดเรื่องนี้อย่างไรนายพลพีก็กล่าวว่าตอนนี้นะคะตัวเองไปตรงไหนก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ซึ่งสั่งการให้ทางจังหวัดนั้นช่วยกันประชาสัมพันธ์เพราะว่าตอนนี้จะหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะแล้วก็จะต้องยื่นเอกสารให้ทัน20กันยายนนี้ซึ่งทุกพื้นที่ก็มีทั้งกำนันมีผู้ใหญ่บ้านอยู่ในมืออยู่แล้วก็ให้ลงไปหาพี่น้องประชาชนเพราะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้มีกรอบกำหนดจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ขอให้เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆค่ะก็สำหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วไปตรวจสอบสิทธิ์และพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะหากท่านไหนประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ์ก็สามารถยื่นได้เลยตอนนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะติดขัดตรงไหนสามารถให้ทางผู้นำท้องถิ่นเนาะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางในอำเภอเข้าช่วยเหลือได้เลยนะคะก็รีบทำกันค่ะก่อนที่จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะคะและสำหรับช่วงนี้ตอนออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีคล้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: บ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด
2: ส้มเจ้าหูบอเข้าใจตรงกันเด้อบ่าน้องแดอุดรธานีเป็นพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569ผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเห็นเลยว่าเขากำลังปรับปรุงพื้นที่กันอยู่เพิ่นสิเซให้เบิ่งสวยงามตะการตาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของอุดรธานีและภาคอีสานของเฮาอีกหม่องนึงเลยส้มเจ้าถ้าเบิ่งโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งอิมครานิปกระจายให้โรงพยาบาลแล้ว 2,880 กล่องคาดกระจายครบ 23,000 กล่องภายในเดือนตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยาอิมครานิปซึ่งเป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าชนิดรับประทานผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสปสช.ครับจำนวน 690,000 เม็ดหรือ 23,000 กล่องครับเพื่อจะนำไปกระจายแก่โรงพยาบาลต่างๆสนับสนุนครับให้ผู้ป่วยทั่วประเทศนั้นสามารถจะเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับและเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัวรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ครับได้ทยอยจัดส่งยาอิมครานิปให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลราชวิถีแล้วครับรวม 2,880 กล่องมีผู้ป่วยครับได้รับยาแล้ว215รายครับจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 4,420 รายและก็เตรียมส่งเพิ่มนะครับอีก3งวดด้วยกันครับให้โรงพยาบาลต่างๆจนครบตามจำนวน 23,000 กล่องครับภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพครับทางนี้ครับในปีงบประมาณ2570ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะสามารถผลิตยาอิมมาทินิปได้ทั้งขนาด100และ400มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้แพทย์นั้นสามารถเลือกขนาดยาได้เหมาะสมกับแผนการรักษาของผู้ป่วยในแต่ละรายครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาและส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องประชาชนไปดูกันต่อที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4ด้านพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นายคริสโตเฟอร์ลักซอนในโอกาสครับเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยนายกครับผู้นำทั้งสองประเทศนั้นร่วมลงนามปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตครับทั้งนี้ครับในการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศนั้นมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ครับปีนี้ถึงปี2030ได้แก่เรื่องการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะครับการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์รวมไปถึงการฆ่ามนุษย์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงครับด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมที่ทั้งสองฝ่ายสองประเทศนั้นมุ่งขยายการค้าและการลงทุนโดยมีการตั้งเป้านะครับว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าสองประเทศ3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588ครับพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานครับส่วนด้านการศึกษาวัฒนธรรมและประชาชนนั้นจะมีการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะขณะที่ด้านของภูมิภาคและพหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปกและกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงครับนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายไทยและฝ่ายนิวซีแลนด์นั้นได้ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษาพร้อมยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงครับกรุงเทพโอ๊กแลนด์ในเดือนมีนาคมปี2570ครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศของทั้งไทยและนิวซีแลนด์นั่นเองแหละครับ
จากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างครับรองนายกยศชนันท์ลงพื้นที่ติดตามฟื้นฟูเมืองน่านหลังอุทกภัยเร่งคืนสู่ภาวะปกติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยนะครับตีคล้องร้องข่าวขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองน่านครับหลังสถานการณ์อุทกภัยนั้นเริ่มจะคลี่คลายซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านรองนายกนั้นติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการทำความสะอาดการเก็บกู้สิ่งกีดขวางและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคครับเพื่อให้เมืองน่านครับกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับโดยกรมชลประทานครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านและมณฑลทหารบกที่38ก็สนับสนุนเครื่องจักรกลรถบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนพร้อมด้วยจิตอาสามณฑลทหารบกที่38เทศบาลเมืองน่านและองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันเก็บกวาดล้างถนนเร่งฟื้นฟูเมืองน่านภายหลังประสบอุทกภัยครับทั้งนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั่นก็จะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับจังหวัดน่านเองครับยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนในการเร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้เศรษฐกิจให้ชุมชนและโดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนครับกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดจากเรื่องของอุทกภัยที่น่านครับมาดูกันที่เรื่องของนิทรรศการ Speak Up รัฐมนตรีสุภมาศชวนประชาชนชมนิทรรศการ Speak Up ครั้งแรกของไทยครับเปลี่ยน200เสียงร้องเรียนเป็นงานศิลป์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อครับว่าสคบเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสะท้อนปัญหาผู้บริโภคหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Speak Up เราต้องไม่ยอมจำนนซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนครับจัดขึ้นและครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยครับร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำหรับในงานครับในการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นเป็นการแสดงผลงานกว่า200ภาพที่กลั่นจากเรื่องจริงของผู้บริโภคครับโดยนายบุญเชิดเข็มเงินศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานครับนำ4ประเด็นนโยบายมาตีความเป็นภาพเล่าเรื่องขณะที่นางสาวจารินีเมธีกุลศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนมากกว่า100คนแล้วนำถ้อยคำเหล่านั้นครับและประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดเป็นผลงานอีกชุดหนึ่งทั้งหมดครับเชื่อมโยงกับ4ประเด็นนโยบายที่ภาคประชาชนขับเคลื่อนในปีนี้ครับได้แก่การยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์การจัดระเบียบสายสื่อสารการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่นและความเป็นธรรมของสัญญาห้องเช่าและหอพักครับโดยประเด็นที่อยู่ในอำนาจของสคบโดยตรงมีความคืบหน้าแล้วครับทั้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่ควบคุมสัญญาธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยพุทธศักราช2568ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขนะครับค่าน้ำค่าไฟและเงินประกันให้เป็นธรรมกับผู้เช่าและข้อเสนอเรื่องการยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์ที่สคบนั้นก็รับไปดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับทางด้านของพ่อเมืองกรุงเทพครับรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุนะครับว่าเสียงของประชาชนนั้นไม่ใช่การสร้างปัญหาให้เมืองครับแต่เป็นข้อมูลครับที่บอกว่าเมืองนั้นยังมีจุดใดที่ต้องทำให้ดีขึ้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับระหว่างวันที่18ครับถึง30สิงหาคมนี้ครับ
ณห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและหากพี่น้องประชาชนครับพบการถูกเอารัดเอาเปรียบขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนสคบเลยครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดครับทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาครับคือหลักฐานที่ทำให้เรานั้นแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของภารกิจกระทรวงมหาดไทยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์บินลงพื้นที่น่านอีกครั้งครับหลังเสร็จภารกิจที่เชียงใหม่เพื่อกลับไปติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรุ่น KA32 ไปยังจังหวัดน่านครับเพื่อจะกลับไปติดตามสถานการณ์และภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านภายหลังครับเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือณโรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งในการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นมีเป้าหมายครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดไปรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนครับเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ซึ่งในการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดเร่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถครับมาดูกันต่อที่เรื่องของ THAI Passport กันบ้างครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ THAI Passport แล้ววันนี้ชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสร้างบัญชีล่วงหน้าเตรียมพร้อมครับใช้งานจริง31สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือกระทรวง DE ครับเปิดให้ประชาชนไทยครับอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ครับซึ่งเป็นการลงทะเบียนนะครับล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อจะสมัครครับยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับในสิ้นเดือนนี้วันที่31สิงหาคมครับซึ่งในการลงทะเบียนครับพี่น้องประชาชนสามารถดำเนินการได้โดยตนเองครับผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับโดยเข้าเว็บไซต์ de.aipass.net ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นครับสมัครหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือ Apple กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดครับและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีและเมื่อเราดำเนินการเสร็จแล้วนะครับระบบจะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานนั่นเองล่ะครับทั้งนี้ครับผู้สมัครต้องเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเนื่องจากระบบนั้นไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนหรือโหมดไม่บันทึกประวัติการใช้งานและการลงทะเบียนในช่วงดังกล่าวนั้นเป็นการสมัครและยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีไว้ล่วงหน้าครับโดยครับจะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปครับทั้งนี้ครับสามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือการขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนและการใช้งานได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลคอลเซ็นเตอร์ครับโทร020210300ย้ำนะครับ020210300ครับหรือที่อีเมลครับ aipass@bde.go.th ครับ
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ de.aipass.net ครับพี่น้องจากเรื่องของ THAI Passport ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์จับมือบรูไนเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสื่อเร่งขับเคลื่อนคอนเทนต์ดิจิทัลยุคใหม่ยกระดับความสัมพันธ์สองประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมเป็นประธานร่วมกับนายอัชมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสซาลามในการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนครั้งที่17ครับหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยผู้เข้าร่วมประชุมครับประกอบด้วยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนครับเรดิโอเทเลวิชันบรูไนครับหรืออาร์ทีบีได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานครับและการหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศระหว่างสองประเทศครับเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลแบบนี้และทั้งสองฝ่ายนั้นยังร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศครับในปีพุทธศักราช2570ได้แก่นะครับวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาวิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรของไทยและพระราชพิธีพัชราพิเศษครองราชครบ60ปีของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันครับทั้งนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อและสารนิเทศของประเทศไทยมีความร่วมมือกับประเทศบรูไนดารุสซาลามมายาวนานครับภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการแพร่ภาพกระจายเสียงที่ได้ลงนามร่วมกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ครับโดยมีการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนเป็นกลไกสำคัญครับในการขับเคลื่อนความร่วมมือครับและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมานึกย้อนนะครับกลับไปในปีคริสตศักราช1991ครับประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครั้งที่46ครับซึ่งครั้งนั้นเป็นหนึ่งในการประชุมระดับโลกที่สำคัญและเป็นหมุดหมายที่สะท้อนบทบาทของไทยบนเวทีนานาชาติในขณะนั้นครับและภาพแห่งความทรงจำเมื่อปี1991ครับกำลังจะวนกลับมาอีกครั้งในปีคริสตศักราช2026นี้แหละครับกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งโดยประเทศไทยครับถือเป็น1ใน3ประเทศของโลกนะครับต่อจากตุรกีและญี่ปุ่นที่ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมนี้ถึง2ครั้ง2คราด้วยกันครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยและเป็นอีกหนึ่งในโอกาสสำคัญในการแสดงความพร้อมบนเวทีระดับโลกครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการนับถอยหลังสู่การต้อนรับงานประชุมระดับโลกไปด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับและวันนี้หมดเวลาของตีคองร้องข่าวแล้วนะครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: เรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
1: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่กิจกรรมเกี่ยวกับงานพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะโดยล่าสุดนะคะทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ในการนี้นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยการประชุมครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยมีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งสำหรับการจัดมหรสพสมโภชก็จะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมกับงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านเพื่อร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะสำหรับการจัดงานพระราชพิธีสำคัญอย่างงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันที่ข่าวด้านการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดทางอำเภอเขาชะกันนะคะได้เปิดโครงการดีโฮปส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านพรสวรรค์ชูภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะโดยเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะดร.พัชรีสารสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติจริงหรือดีโฮปนะคะณชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านพรสวรรค์หมู่ที่8ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งการดำเนินโครงการนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะด้วยการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงๆเลยค่ะโดยจะเกิดเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถมาสัมผัสวิถีชุมชนกันได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งสำหรับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านพรสวรรค์ก็ได้พัฒนาเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือว่าแชมป์นะคะจำนวน10คนพร้อมจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวจำนวน10โปรแกรมหรือว่า10ฐานด้วยกันค่ะเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวโดยกิจกรรมนะคะก็จะมีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงไปดูอาชีพของคนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการทำผ้ามัดย้อมการทำมะลายกรการทำใบสีสู่ขวัญนะคะหรือว่าการนำ ของเหลือทิ้งอย่างล้อรถยนต์เก่านะคะมาสร้างสรรค์เป็นขยะเงินล้านจะทำได้อย่างไรก็ร้องให้ทุกคนมาร่วมลงมือทำไปพร้อมๆกันนะคะก็สำหรับโครงการนี้ก็เป็นกลไกสำคัญค่ะในการนำทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนะคะมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยให้นักท่องเที่ยวนั้นมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แล้วก็มีกิจกรรมที่ให้ลงมือทำกันอย่างจริงๆร่วมกับคนในชุมชนด้วยนะคะก็จะช่วยสร้างรายได้แล้วก็กระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมกับเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานต่อยอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนกันต่อไปนั่นเองค่ะก็มาร่วมการท่องเที่ยวกันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังคะชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านพรสวรรค์อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วค่ะและสำหรับช่วงนี้ตะวันออกบอกข่าวก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวทสระแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจัดสิ่งของและน้ำดื่มสะอาดส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยตั้งจุดรับส่งที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวระดมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและจิตอาสาจัดเตรียมเครื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารและน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ยังจัดเตรียมรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่พร้อมระบบผลิตและกรองน้ำสำหรับจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเป็นการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญในช่วงที่ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ติดตามการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งติดตั้งสะพานชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าในวันนี้ได้กลับมาติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านอีก1วันโดยนำคณะเดินทางไปที่มีการก่อสร้างสะพานแบริ่งหรือสะพานชั่วคราวที่บริเวณทางเชื่อมต่อบ้านมอนอำเภอปัวขณะนี้สร้างเสร็จได้ใช้ในการสัญจรไปมาได้แล้วซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านบริเวณดังกล่าวที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถึง4วันนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเ พื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ฝั่งตรงข้ามมากว่า3วันแล้วเนื่องจากถนนสะพานถูกตัดขาดโดยการติดตั้งสะพานใกล้แล้วเสร็จและคาดการว่าในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้จะสามารถใช้ในการสัญจรได้ชวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิด
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนและเตรียมแผนอพยพประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทุกหน่วยงานต้องเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิเครื่องสูบน้ำเรือและรถกู้ภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดเหตุสาธารณภัยให้เร่งรายงานสถานการณ์และความเสียหายต่อจังหวัดโดยเร็วขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นคุณากรปารัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: ทูหน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
6: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
7: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
0: คุณกำลังฟังสวทช.ชลบุรี FM 99.75

0: ดาวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอข้าง
1: อ้าวพี่ส้มมันนั่งซึมอะไรอยู่คนเดียวเนี่ย
2: ง่วงนะสิไม่รู้ทำไมง่วงนอนทั้งวันเมื่อคืนก็เข้านอนไวน่ะแต่ไม่รู้ทำไมไม่อยากลุกจากที่นอนอยากนอนอยากนอนอ่ะ
1: ง่วงทั้งวันแบบนี้สงสัยคิดถึงเตียงนอนละสิ
2: ใช่ใช่คิดถึงเตียงนอนนุ่มๆเปิดแอร์เย็นๆอยากนอนทั้งวันทั้งคืนฮึ
1: เนี่ยพี่ส้มระวังเป็นโรคเตียงดูดนะ
2: โรคเตียงดูดเฮ้ยมีโรคแบบนี้ด้วยหรอเคยได้ยินแต่เก้าอี้ดูดวิญญาณ
1: มีสิพี่ส้มโรคเตียงดูดอันนี้น่ากลัวด้วยนะเพราะเป็นต้นตอของหลายๆโรคตามมาชัวนะ
2: เอ้าตายละแล้วเจ้าโรคเตียงดูดมันมีอาการเป็นยังไงบ้างล่ะ
1: งั้นมานี่มาฟังรายการเรื่องบนเตียงตอนโรคเตียงดูดภัยร้ายของคนชอบนอนทั้งวันกันเลย
2: จ้าไปฟังกันเลย
3: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
4: เคยไหมครับท่านผู้ฟังครับเวลาจะลุกจากที่นอนโอ้โหมันยากเสียเหลือเกินไม่อยากจะลุกไม่อยากจะตื่นอยากจะนอนมันทั้งวันทั้งคืนเขาบอกว่าหวงแหนเตียงเหลือเกินเตียงข้อใครจะแตะประมาณนี้นะครับบางคนก็เวลาแบบเราไปปลุกนะโอ้โหปลุกยากปลุกเย็นเสียเหลือเกินไม่ยอมตื่นงัวเงียอย่างนั้นแหละนะครับเขาบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นอาการของโรคเตียงดูดก็ได้นะครับหลายคนบอกเคยได้ยินแต่เก้าอี้ปลิดวิญญาณเวลาทำงานเวลาไปไหนเจอเก้าอี้นุ่มๆไปนั่งแล้วก็เผลอหลับเนี่ยดูดวิญญาณแต่นี่ครับเขาบอกเป็นโรคเตียงดูดเป็นโรคทางการแพทย์เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับรายการเรื่องบนเตียงเนี่ยเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคเตียงดูดนี่แหละนะครับเขาบอกว่าทางการแพทย์นะครับโรคเตียงดูดเนี่ยคือสภาวะที่ลุกออกจากบนเตียงตอนตื่นนอนได้ยากลำบากเหลือเกินทั้งที่บางครั้งเขาบอกอาจจะไม่ได้ง่วงนอนนะฮะหรือเกิดจากความขี้เกียจซะด้วยซ้ำคือไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้ง่วงนอนแต่มันไม่อยากลุกจากเตียงนอนเขาบอกว่าผู้ป่วยจะมีความทุกข์เป็นอย่างมากเพราะอะไรครับเพราะอยากจะอยู่บนเตียงนอนไม่อยากจะทำกิจกรรมอย่างอื่นเมื่อลุกขึ้นมาแล้วนะก็อยากจะกลับไปบนเตียงอีกโอ้อันนี้จะบอกว่าไม่ขี้เกียจก็ไม่ได้นะแต่นี่แหละทางการแพทย์ก็บอกว่ามันไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจไม่ได้เกิดจากความง่วงนอนแต่มันอยากจะถวิลกลับไปบนเตียงก็เลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางร่างกายแน่นอนก็สภาวะอาจจะมีโรคอ้วนอะไรด้วยนะสภาวะจิตใจอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้แล้วก็แน่นอนครับความสำคัญกับบุคคลรอบข้างก็อยู่แต่บนเตียงจะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไงโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเขาไม่เข้าใจเนี่ยนะก็อาจจะแหมยายนี่ขี้เกียจเหลือเกินยายนี่ขี้เกียจเหลือเกินเนี่ยก็อาจจะดุด่าว่ากล่าวได้นะก็กลายเป็นปัญหาในครอบครัวได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์เนี่ยนะเขาก็เลยนะครับบอกว่าโรคเตียงดูดเนี่ยเป็นภาวะที่ลุกจากบนเตียงตอนตื่นนอนได้ยากลำบากเหลือเกินนะครับมาดูสาเหตุกันสักหน่อยนะครับนี่คือเขาทำวิจัยมีข้อมูลทางการแพทย์เลยนะฮะสาเหตุของโรคเตียงดูดนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากโรคซึมเศร้าความผิดปกติของสารเคมีในสมองครับที่ส่งผลกระทบทางอารมณ์ทำให้พฤติกรรมเนี่ยไม่สดใสร่าเริงไม่อยากจะไปไหนซึมเศร้าทั้งวันเพราะฉะนั้นเวลาซึมเศร้าก็อยู่แต่บนเตียงนอนอยู่แต่บนที่นอนนี่แหละเป็นสาเหตุของโรคเตียงดูดอันดับแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นญาติพี่น้องลูกหลานนะอยู่แต่ในห้องนอนอยู่แต่บนเตียงนอนตอนเช้าก็ไม่อยากจะลุก10โมงก็แล้ว11โมงก็แล้วเที่ยงก็แล้วยังอยู่บนที่นอนนะครับลุกมาหน่อยนะเอาจานข้าวตักข้าวตักกับข้าวก็กลับไปกินบนเตียงนอนเนี่ยไอ้นี่อ่อนนี่อันตรายแล้วนะครับอาจจะเป็นสาเหตุของโรคเตียงดูดเพราะว่าเกิดจากโรคซึมเศร้าได้ต่อมาครับสาเหตุต่อมาเนี่ยเขาบอกเกิดจากอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง ความเจ็บป่วยในระบบต่างๆร่างกายเป็นระยะเวลานานเช่นปัญหาด้านการนอนหลับปวดศีรษะหรือปวดข้อกระดูกบางคนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับนะครับบางคนก็หลับๆตื่นๆโดยเพราะคนที่อายุมากเนี่ยนอนอาจจะนอนตั้งแต่หัวค่ำนะ 3-4 ทุ่มหลับละแต่ว่าตีหนึ่งตื่นตีสองตื่นตีสามตื่นและยิ่งบางคนเนี่ยตื่นตีหนึ่งแล้วมันไม่หลับแล้วสิอันเนี้ยร่างกายก็อ่อนเพลียพอเป็นนานๆเข้าเนี่ยอ่อนเพลียเรื้อรังอย่างผมเนี่ยก็เคยนะฮะตอนที่ลูกยังเล็กเนี่ยเพิ่งเกิดประมาณสักยังไม่ถึงหนึ่งขวบเนี่ยเขาก็ชอบตื่นมาร้องตามภาษาเด็กแล้วว่านังบางงั้นเถอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ตื่นไปด้วยพอนานๆเข้าเนี่ยมันเหมือนอ่อนเพลียนอนน้อยกลายเป็นโรคบ้านหมุนเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับผมนี่เป็นโรคบ้านหมุนอยู่ครึ่งปีนะกว่าจะหายโอ้ตอนนั้นอันตรายมากแค่แบบนั่งแล้วก็ลุกขึ้นยืนเนี่ยล้มเลยล้มเลยนะฮะเนี่ยเป็นหนักตอนนั้นเนี่ยก็เนี่ยอ่อนเพลียเรื้อรังแล้วอาจจะเกิดจากภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นคือตื่นมาแล้วไม่สดชื่นมันก็กระทบต่อประสิทธิภาพความคิดและการเรียนรู้นะครับคือตื่นมาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันกึ่งหลับกึ่งตื่นตื่นมาแล้วงัวเงียมันไม่สดชื่นมันไม่ไบรท์ว่างั้นเถอะนะครับมันก็กระทบต่อการทำงานนะต่อการไปเรียนว่างั้นเถอะนะเพราะว่าสมองมันก็คิดอะไรไม่ค่อยออกว่างั้นมันเบลอเนะไปเรียนก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็สาเหตุของโรคเตียงดูดก็อาจจะเกิดจากภาวะง่วงนอนมากผิดปกติหลับเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้จักเพียงพอเพิ่งรู้ว่ามีอาการแบบนี้ด้วยนะง่วงนอนมากผิดปกติก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็แล้วเอ๊ะแต่ว่าร่างกายมันยังไม่พอจะนอนอีกไม่รู้จะนอนไปถึงไหนโอ้โหอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพักผ่อนคือร่างกายจริงๆมันหลับเพียงพอนะครับแต่ว่าร่างกายบอกยังไม่พอจะขอนอนอีกโอ้โหอันนี้ก็หลับมันทั้งวันทั้งคืนจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกนาฬิกาสมาร์ทวอทนะฮะท่านผู้ฟังครับมันเก่งมันฉลาดมากเนี่ยผมนี่ใส่นอนทุกคืนมันจะเช็คเลยฮะว่าแต่ละคืนเนี่ยหลับลึกหลับตื่นนะครับหรือว่าตื่นยังไงแล้วมันจะให้คะแนนเลยนะครับว่าแต่ละคืนเนี่ยเราได้คะแนนมากน้อยไงคะแนนการหลับนี่แหละนะฮะแล้วก็สมมติเราใส่นอนทุกวันเนี่ยสักอาทิตย์สักเดือนเนี่ยมันจะประเมินเลยนะฮะว่าเดือนที่ผ่านมาคะแนนการนอนเป็นยังไงคือต้องใส่หลายๆวันนะมันจะประเมินมาให้แล้วจะบอกเลยว่าเรายังมีอาการควรจะนอนมากขึ้นควรจะหลับให้ลึกขึ้นอะไรประมาณเนี้ยโอ้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการนอนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เทคโนโลยีบอกสมาร์ทวอทเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ได้นะว่าจริงๆเนี่ยโอ้ยนอนเมื่อคืนมันบอกบางคนว่าไม่ค่อยหลับพอดูนาฬิกาโอ้โหจริงๆหลับไปแล้วนะฮะหลับไป7ชั่วโมง8ชั่วโมงนะแต่บางคนเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยจริงๆหลับเนี่ยเพราะว่านี่แหละอาจจะง่วงนอนมากผิดปกติหลับนานเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกไม่เพียงพอนะครับและต่อมาครับก็บอกเกิดจากโรคไฟโบไมอัลเจียนะก็คือปวดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตามร่างกายจึงมีอาการอ่อนเพลียหลังตื่นนอนบางคนคืออาจจะออกกำลังกายอาจจะไปยกของหนักนะปวดกล้ามเนื้อ

แล้วอาการของโรคเตียงดูดทางการแพทย์จริงๆมันเป็นยังไงนะหลายคนอย่างผมจริงๆต้องบอกว่าเนี่ยอยู่มาจนอายุ50แล้วเนี่ยก็ยังเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะโรคเตียงดูดเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงไม่รู้จักนะครับโรคเตียงดูดเนี่ยอาการของมันนะฮะทางการแพทย์ก็บอกว่าอย่างเช่นหลังกลับมาจากทำงานหรือว่าเรียนเนี่ยก็จะล้มตัวลงนอนบนเตียงทันทีเลยคือถวิลหาเลยว่างั้นเถอะอยากจะกลับบ้านอยากจะมาหาเตียงนอนพอกลับบ้านปุ๊บนะนอนเลยนะแทนว่าต้องอาบน้ำทานอาหารแล้วก็ไม่รู้ว่ากลับถึงบ้านปุ๊บถวิลหาเตียงเลยกระโดดปุ๊บถลาลงบนเตียงแล้วก็หลับเลยนะครับอาการที่สองคือคิดว่าการนอนบนเตียงเป็นความสุขที่สุดในชีวิตนะหลายคนบอกทีนี้ไม่ขออะไรขออยู่ในห้องนอนขออยู่บนเตียงมีความสุขที่สุดไม่ออกไปไหนทั้งนั้นเพื่อนชวนไปดูหนังก็ไม่ไปเพื่อนชวนไปสังสรรค์ก็ไม่ไปชีวิตนี้นะขอกลับบ้านอยู่บนเตียงนอนโดยเฉพาะคนที่อยู่บนพวกคอนโดเนี่ยอันนี้ก็อันตรายกว่าคนที่อยู่บนบ้านนะพวกคอนโดเนี่ยถ้ามันมีห้องเดียวไงแล้วก็เตียงนอนอยู่บนเตียงนอนดูทีวีอะไรคืออยู่มันทั้งวันทั้งคืนน่ะนี่อันนี้ก็คือคิดว่าการนอนบนเตียงเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วในชีวิตมากกว่าอย่างมากกว่าทุกอย่างนะครับไม่ออกกำลังกายไม่ไปช้อปปิ้งไม่ไปดูหนังไม่ไปพบเพื่อนไม่ไปพบปะสังสรรค์ใครจะนอนอย่างเดียว นี่คือความสุขที่สุดแล้วในชีวิตนะอันนี้ก็เนี่ยเป็นอาการของโรคเตียงดูดอาการที่3คือคิดถึงเวลานอนตลอดเวลาตื่นละนั่งทานอาหารไปเรียนไปทำงานก็เมื่อคืนนอนมีความสุขเหลือเกินอยากจะกลับไปนอนอีกครั้งนึงคิดถึงแต่การนอนตลอดเวลาโอ้อันนี้ก็ไม่ไหวนะครับอาการต่อมาคือทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยบนเตียงนอนบนที่นอนเลยรับประทานอาหารเสพโซเชียลก็คือนั่งเล่นมือถือนะครับดูโทรศัพท์นอนดูทีวีทำทุกอย่างบนเตียงนอนเห็นไหมฮะอันนี้แหละเตียงดูด 100% ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเป็นประเภทแบบอยู่คอนโดหรือพักตามโรงแรมเนี่ยจะเป็นแหละนะเพราะว่าเข้าไปมันก็คือห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทานอาหารมันอยู่มันมีห้องเดียวไงนะเพราะฉะนั้นทำมันทุกอย่างบนเตียงนอนเงี้ยอันนี้คือโรคเตียงดูดละเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยมันมีหลายห้องมันก็ยังพอกล้อมแกล้มนะจะทานอาหารทานข้าวเนี่ยก็ออกมาจากห้องนอนก่อนอะไรประมาณนี้อาบน้ำก็ออกมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเป็นคอนโดเนี่ยมันมีห้องเดียวเนี่ยทำทุกอย่างบนเตียงนอนอันนี้คือเตียงดูดชัดๆเลยนะอย่างรับประทานอาหารบนเตียงเนี่ยนี่ผมนี่ไม่กล้าทำเลยนะลูกก็บอกว่าห้ามเลยนะห้ามอะไรมาทานบนเตียงนอนเนี่ยแต่เนี้ยถ้าใครนะลูกหลานใครรับประทานอาหารก็บนเตียงนั่งนอนเล่นมือถือนอนดูโทรศัพท์นอนดูทีวีอยู่บนเตียงทุกอย่างอันนี้แหละใกล้แล้วใกล้จะเป็นโรคเตียงดูดแล้วอาการต่อมาก็คือนะฮะถูกบุคคลอื่นๆที่เป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเริ่มกล่าวหาว่ามึกมีพฤติกรรมเกียจคร้านอันนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ชีวิตแล้วก็คนรอบข้างหรือพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยบอกเฮ้ยนี่เริ่มมีอาการขี้เกียจแล้วเนี่ยอยู่แต่บนที่นอนอยู่แต่ในห้องนอนไม่ไปไหนเลยอันเนี้ยเป็นอาการเริ่มต้นของโรคเตียงดูดแล้วนะแสดงว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมเกียจคร้านนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงออกไปพบปะผู้คนไม่อยากจะทำกิจกรรมอื่นเลยว่างั้นจะอยู่แต่บนที่นอนนะครับอาการต่อมาคือหงุดหงิดหากมีใครมายุ่งกับที่นอนที่นอนข้าใครอย่าแตะของรักของหวงนะครับเดี๋ยวมาปรับหมอนปรับทิศทางปรับเตียงมันเปลี่ยนฮวงจุ้ยไม่ดีเดี๋ยวมันหลับไม่สนิทว่างั้นเถอะหงุดหงิดมากเลยเวลาใครมายุ่งกับที่นอนและอาการต่อมาคือกดเลื่อนนาฬิกาปลุกเพื่อขยายเวลานอนตั้งใจแล้ววันนี้จะตื่นสัก 7:00 ตั้งนาฬิกาปลุกเลยด้วยมือถือพอปลุกติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดปรากฏว่าไปกดหยุดนะกดเปลี่ยนเวลาได้ใจเรื่องนี้นะถ้า8:00ถ้า8:00อีกสักหน่อย9:00เนี่ยคือเลื่อนไปเรื่อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาการของโรคเตียงดูดนะครับซึ่งผลกระทบสำคัญของโรคเตียงดูดนะครับเขาบอกว่าเมื่อใช้ชีวิตอยู่บนเตียงเฉยๆเนี่ยร่างกายมันไม่ได้ขยับเขยื้อน
จะส่งผลต่อการเผาผลาญพลังงาน

0: และระบบภูมิคุ้มกันรวมถึงความแข็งแรงกล้ามเนื้อของกระดูกมันจะลดลงนะแล้วก็ประสบกับภาวะต่อมหมวกไตล้าเพราะเครียดนะครับด้วยแล้วก็ระดับฮอร์โมนก็จะลดลงจนร่างกายก็จะผ่อนอ่อนเพลียเรื้อรังแน่นอนสิ่งต่างๆที่พูดมามันก็จะส่งผลก็คือทำให้น้ำหนักเกินมาตรฐานอ้วนนั่นเองนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ขยับขยื่นตัวเองเลยอยู่บนที่นอนไปออกกำลังกายก็ไม่ไปไปเดินห้างเดินอะไรก็แล้วแต่ขยับขยื่นออกไปสังสรรค์พบปะผู้คนมันจะได้สดชื่นมันจะได้ยิ้มแย้มหัวเราะอะไรต่างๆไม่เลยนะเป็นอาการเครียดแล้วก็แน่นอนครับอ้วนแน่นอนน้ำหนักเกินมาตรฐานแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองได้ด้วยนะฮะนี่เพราะอะไรครับบอโรคอ้วนมันก็มีไขมันในเส้นเลือดสูงอะไรต่างๆแล้วก็มันไม่ออกร่างกายอ่ะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของกระดูกก็ลดลงนะครับฮอร์โมนต่างๆก็ลดลงเพราะร่างกายมันจะนอนอย่างเดียวนะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าผู้ป่วยบางรายจะมีอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นโรคจิตเวทก็คือไบโพล่าหรือโรคซึมเศร้าได้เห็นไหมฮะก็อย่างที่บอกอ่ะบางคนหงุดหงิดเวลามายุ่งกับคืออารมณ์ดีๆเนี้ยพอใครมายุ่งกับที่นอนโอ้โหหงุดหงิดไปด่าเขานี่ไบโพล่าแล้วอาการแบบอารมณ์ปรวนแปรนะครับกับอีกบางส่วนคืออยู่แต่ในห้องนอนพออยู่ไปก็บางทีนะอาจจะคิดมากเพราะอยู่คนเดียวไงไม่ไปพบปะผู้คนไม่อาจจะคิดว่าคนรอบข้างไม่รักนะครับซึมเศร้ายิ่งถ้าไปเสพโซเชียลอะไรที่มันแบบเศร้าๆเครียดๆกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบบางคนนึกว่าการนอนอยู่บนเตียงเนี่ยไม่ไปไหนคือความสุขที่สุดในชีวิตละเราไม่จำเป็นต้องไปพบปะผู้คนไม่จำเป็นต้องเข้าสังคมนะไม่จำเป็นต้องออกจากห้องนอนขออยู่บนเตียงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันมีโอกาสที่จะมีอาการทางจิตเวทได้ไม่ว่าจะเป็นไบโพล่าไปเลยอารมณ์แปรปรวนหรือนะครับซึมเศร้าไปเลยนี่คือผลกระทบของโรคเตียงดูดฮะ
1: เรื่องบนเตียง
2: ป้าข้างบ้าน
1: บุพการีที่เคารพ
2: รับลมคมไทย
1: เอาดีเข้าตัว
2: จันเจ้าขา
1: เกษตรเงินล้าน
2: ช่างประจำบ้าน
1: อังกฤษติดปาก
2: ฟังจีนไปด้วยกัน
1: และคนคุยข่าวพอดแคสต
2: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั
3: ้
2: น
3: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
2: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
1: เรื่องดี

0: ที่7 พอดคาสต
1: ์ที่พูดมาทั้งหมดนะฮะของโรคเตียงดูดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกผมนี่ก็ได้ยินเป็นครั้งแรกเลยนะนะครับเอ้ยมีโรคเตียงดูดด้วยเหรอนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่แบบเราจะมองข้ามมันได้นะเพราะบางครั้งเห็นไหมฮะมันก็เป็นต้นตอของไบโพล่าหรือว่าโรคซึมเศร้าหรือว่าภาวะอ้วนก็ได้เนี่ยเกิดมาจากคนที่หวงแหนเตียงนอนทำอะไรก็คิดถึงที่นอนตื่นมาแล้วก็งวงเงียตั้งนาฬิกาปลุกก็ไปกดปิดมันประมาณเนี้ยนะครับชวนไปไหนก็ไม่ไปว่าไม่ไปวันนี้จะเดี๋ยวกลับไปนอนดูทีวีเสพโซเชียลอยู่บนเตียงนอนยิ่งถ้าใครมีญาติพี่น้องลูกหลานกินข้าวเนี่ยก็ยังกินบนเตียงนอนอันนี้ชัดเจนนะว่ามีอาการของโรคเตียงดูดนะครับแนวทางการรักษาครับเพราะมันเป็นโรคนะเป็นข้อมูลทางการแพทย์เพราะฉะนั้นต้องมีการรักษาเหมือนกันนะฮะท่านผู้ฟังครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คืออันนี้เอาแบบบ้านๆเลยก็คือใช้ยาเลยยาที่มีฤทธิ์ต่อโซโรโทนินก็คือปรับฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการนอนและอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยก็คือบางคนงัวเงียอ่อนเพลียเรื้อรังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไปดูที่ต้นเหตุนะฮะแล้วก็ให้ยาที่มีฤทธิ์ปรับฮอร์โมนให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าอยากจะออกมานะฮะเผาผลาญร่างกายมาทำกิจกรรมออกกำลังกายไปสังสรรค์ออกจากบ้านนะครับไม่ใช่งัวเงียอยู่บนที่นอนอันนี้คือใช้ยาเลยปรับฮอร์โมนไปนะครับหรือนะฮะก็ไปพบแพทย์แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตื่นนอนให้เป็นเวลาอันนี้ชัดเจนนะครับก็คือเราก็ต้องนะครับสัญญากับตัวเองว่าแต่ละวันอ่ะตื่นสัก8โมง9โมงอ่ะ9โมงนี้ก็เสาร์อาทิตย์นะแต่วันธรรมดาถ้าอยู่ในกรุงเทพนี่ก็6โมงอ่ะนะครับต่างจังหวัดก็6โมงครึ่ง7โมงเพราะต้องไปทำงานนะครับหรือไปเรียนนะต้องให้สัญญากับตัวเองเลยว่าต่อไปนี้ตั้งนาฬิกาปลุกจะไม่ไปเลื่อนจะไม่ไปกดปิดเสียงนะครับกำหนดเลยนะว่าต้องตื่นนอนเป็นเวลาทุกวันนี่แต่ไม่ใช่บอกตื่นเที่ยงมันไม่ได้ก็ต้องตื่นเช้าๆด้วยนะตื่นเช้าๆหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนเช่นชากาแฟน้ำอัดลมเพราะบางครั้งเนี่ยไอ้ของเนี้ยพอดื่มมากเข้าไปบางทีมันไม่ง่วงนอนตาแบบตาโตเป็นไข่ห่านอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับแล้วก็หัวใจมันก็เต้นเร็วนะเพราะฉะนั้นมันก็ร่างกายสูบฉีดมันไม่นอนไม่ง่วงนอนก็อยู่มันที่นอนเงี้ยนะครับพอตีสี่ตีห้าเช้าแล้วนะครับคนอื่นเขาต้องไปทำงานต้องตื่นกันแล้วอันนี้เรายังไม่นอนเลยแล้วมาหลับตอนตีห้าตอนเช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็นอนมันทั้งวันอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้นะไม่ได้นะครับหลีกเลี่ยงเลยฮะการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนมากเกินไปนะครับงดการเล่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ก่อนนอนเพราะบางคนเนี่ยไปเล่นโทรศัพท์เข้าโซเชียลไปเจอข้อมูลอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจสารอะดรีนาลีนหลั่งอันนี้ไม่หลับเลยนะครับเพราะฉะนั้นงดนะสักชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยทำจิตใจให้สบายดูโทรทัศน์ฟังวิทยุให้มันผ่อนคลายมันจะได้พร้อมกับการนอนแต่จริงแล้วเนี่ยคนที่นอนเป็นเวลามาเป็นระยะเวลานานเนี่ยร่างกายมันจะเหมือนมีนาฬิกาชีวิตนะครับอย่างผมเนี่ยตอนวัยรุ่นเนี่ยก็ยอมรับเลยว่านอนดึกเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งมาจะนอนแต่พอมีลูกเนี่ยนะฮะต้องกำหนดแล้วว่าลูกต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นที่บ้านเนี่ยจะนอนประมาณ3 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มครึ่งเนี่ยจะปิดไฟนอนแล้วทุกวันแรกๆเลยนะฮะเมื่อ10 ปีก่อนมันจะทำได้เหรอเราก็นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งพอมันอาจจะวันแรก2 วันแรกมันยังไม่ได้นะแต่พอสักผ่านไปสักอาทิตย์2 อาทิตย์เนี่ยมันก็จะเริ่มหลับฮะแล้วพอหลับมันกลายเป็นนาฬิกาชีวิตเลยนะว่าประมาณสัก3 ทุ่มเศษๆพอ3 ทุ่มครึ่งเนี่ยร่างกายมันจะเริ่มหาวแล้วมันจะเริ่มบอกแล้วให้ได้เวลานอนละได้เวลานอนละทำเป็นประจำครับแรกๆมันอาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยนอนไวนะครับทำเป็นประจำนะครับสักอาทิตย์2 อาทิตย์มันจะเริ่มร่างกายเริ่มปรับมันจะกลายเป็นนาฬิกาชีวิตแน่นอนแล้วมันจะหลับได้นะอย่างที่บอกผมเนี่ยปัจจุบันทุกวันเนี่ย3 ทุ่มครึ่งเนี่ยที่บ้านเนี่ยนะหลับกันหมดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าผ่อนคลายด้วยการอาบน้ำอุ่นอ่านหนังสือนั่งสมาธินะหรือรับประทานอาหารรสหวานอย่างพอดีก็จะทำให้ร่างกายผ่อนคลายนะครับออกกำลังกาย เล่นโยคะอันนี้ก็สำคัญนะก็อย่างที่บอกครับบางคนเนี่ยมีอาการแบบนอนไม่เต็มอิ่มร่างกายอ่อนเพลียเพราะว่ากล้ามเนื้ออักเสบอะไรประมาณเนี้ยอ่อนล้าเนี่ยก็เล่นโยคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มันเต้นมันตึงนะครับและไม่ทำกิจกรรมอื่นบนเตียงเตียงมือไว้นอนอย่างเดียวหรือว่าพูดคุยกันนะครับการไปรับประทานอาหารอะไรบนเตียงเนี่ยนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะติดเป็นนิสัยคือทำอะไรทุกอย่างพอพ่อแม่เรียกว่าลูกมาทานข้าวมากินข้าวลูกเดี๋ยวแปวจานตักข้าวตักกับเดินเข้าไปในห้องนอนไปนั่งนอนกินเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้มันจะกลายเป็นโรคเตียงดูดเพราะอะไรหวงแหนเตียงแล้วนะครับห้ามทำกิจกรรมอื่นๆบนเตียงนอนไว้นอนไว้พูดคุยอย่างเดียวนะครับและนะฮะทางการแพทย์บอกว่าหากมีอาการหรือได้รับผลกระทบอย่างที่นำเสนอไปเนี่ยนะครับแล้วดูแล้วมันยังแก้ไม่หายก็ควรไปพบแพทย์นะฮะเพื่อทำการวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะหากเกิดมาจากความผิดปกติของจิตใจแพทย์ก็จะได้นำเสนอวิธีการรักษาได้อย่างถูกวิธีอีกทั้งนะครับเป็นข้อแนะนำเลยนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่มีลูกมีหลานนะครับหรือนะครับมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยต้องสังเกตพฤติกรรมคนรอบข้างว่ามีอาการอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับไม่ออกจากห้องนอนเลยนะครับทำอะไรก็นะครับอยู่บนเตียงนอนคิดถึงแต่ที่นอนนะครับและมักจะพูดเนี่ยการนอนเนี่ยมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วไม่อยากทำอะไรเงี้ยนะครับแล้วบนเตียงนอนพอเปิดก็ไปอ่ะเล่นมือถือนั่งกินข้าวแล้วก็อยู่บนเตียงนอนใครชวนไปไหนก็ไม่ไป อันนี้แหละถ้าเรามีคนในครอบครัวเป็นอาการแบบนี้แสดงว่ามีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเตียงดูดนะก็ควรจะนำไปพบแพทย์แพทย์เขาจะได้วินิจฉัยนะและรักษาได้ตรงจุดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้ลุกลามไปจนถึงเป็นไบโพล่าเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเมื่อเป็นอาการเหล่านี้แล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันก็อาจจะเลยเถิดไปถึงขั้นทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่านึกว่าเป็นเรื่องขำๆไปเรื่องเล่นๆนะโรคเตียงดูดเนี่ยนะมันเป็นสาเหตุของไบโพล่าแล้วก็นะครับโรคซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นสังเกตอาการคนรอบข้างให้ดีนะครับและถ้าพบว่าใครในครอบครัวของเราในมีอาการแบบนี้ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนถ้าไม่ได้ไปพบแพทย์ไปแพทย์วินิจฉัยนะครับนี่คือข้อมูลดีๆครับที่มาพูดคุยกันในรายการเรื่องบนเตียงอย่าลืมนะฮะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์2ทุ่มทาง YouTube PRD7 Podcast เรามีรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายหลายรายการแล้วก็ยังสามารถรับฟังย้อนหลังทางสถานีวิทยุนะครับในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตราด92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18 นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะมาเจอกันกับเชียนแสงระวีสมุทรทานและคุณพรศิริคำบังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะมาเจอกันก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่าน
2: ค่ะ
1: นะเพราะถือว่าหนักหนาสาหัสแต่ว่าถึงแม้ว่าน้ำที่จะเริ่มลดลงแล้วนะแต่ว่าความสูญเสียนี่ก็ยังทิ้งอยู่มากมายคือจริงๆน่าจะลดลงในส่วนของอำเภอปัวนะเพราะมันเริ่มที่ปัวใช่ไห
2: ม
1: แต่ว่าตอนนั้นที่เราเห็นภาพคือดินโคลนทั้งนั้นเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ต้องทำความสะอาดกันยกใหญ
2: ่
1: แต่ว่าที่น่านเนี่ยมันก็ยังคงคือมีผู้เสียชีวิตด้วยก่อนหน้านี้สองศพแต่ล่าสุดเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งศพคือเป็นสามศพแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีในส่วนของจังหวัดเสี่ยงอีกหลายจังหวัดเหมือนกันเมื่อวานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการออกมาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายตอนนี้ก็รวมเป็น3ศพแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ถึงแม้ว่าในพื้นที่เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายในพื้นที่เนี่ยจะมีคุณยศชนันท์วงสวัสด
2: ิ์
1: รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีการอุดมศึกษาคือไปบัญชาการตลอดนะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่4แล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: นะก็หลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าปอพอเขาสรุปออกมาตอนนี้ยังคงมีเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยอยู่ใน6จังหวัดก็คือที่จังหวัดน่านยังมีอยู่นะในบางพื้นที่นะในบางอำเภอนอกจากจังหวัดน่านแล้วก็มีที่สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครแล้วก็อุบลราชธานีนะอันนี้ก็ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปคือที่จังหวัดน่านเนี่ยมีผู้เสียชีวิต3รายนะตอนนี้ก็มีหน่วยงานที่เข้าไปดูแลแล้วนะคะที่จังหวัดน่านเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายคือก็คลี่คลายอย่างต่อเนื่องแหละหลังจากระดับน้ำในหลายพื้นที่นั้นลดลงโดยเฉพาะจุดที่เขาวัดน้ำสำคัญเนี่ยนะคะคือมันมีมวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ยคือเคลื่อนตัวผ่านตัวเมืองน่านตอนนี้มาที่เวียงสาแล้วเดี๋ยวคงต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ
2: ค่ะก็เรียกได้ว่ารอบนี้เนี่ยเจอไปหลายอำเภอ
1: นะ
2: ทั้งอำเภอเมือง
1: อ
2: ำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาสันติสุขแล้วก็ภูเพียงนะคะนอกจากเรื่องของมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย
1: นะคะ
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเขาก็ได้ไปสำรวจแล้วนะคุณแสงระวีเริ่มมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็พบว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรนะคะทั้ง9อำเภอเนี่ยเสียหายไปแล้ว 14,963 ไร่นะคะกระทบกับชีวิตพี่น้องเกษตรกรไปแล้ว 6,538 ไร
1: ่ค่ะ
2: โดยเป็นพื้นที่ของข้าวเนี่ยเสียหายมากสุดนะคะ 9,000 กว่าไร่เลยทีเดียวรองลงมาก็เป็นสวนยางหรือว่าเป็นสวนไม้ยืนต้นอะไรต่างๆนี่แหละนะคะซึ่งก็มีการเข้าไปสำรวจกันแล้วโดยวันนี้เองก็เห็นทางกยธ.เช่นเดียวกันนะคะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยคุณวีริศอมรปานนี่แหละรักษาการแทนผู้ว่าการกยธ.นะคะก็ได้มีการรับฟังรายงานแล้วก็สรุปตัวเลขของชาวสวนยางเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเสียหายประมาณ 35,000 ไร
1: ่
2: นะคะ
1: เยอะอยู่นะ
2: เยอะค่ะแล้วก็เป็นเกษตรกรเนี่ยประมาณ 3,500 รายแล้วก็มีการที่จะพิจารณาเยียวยานอกจากเยียวยาเรื่องของบ้านเรือนเสียหายแล้วเนี่ยชาวสวนยางก็จะได้รับคนละ 3,000 บาท
1: คือเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค
2: ือ
1: ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเยอะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าบางพื้นที่อย่างที่ปัวเนี่ย สถานการณ์น้ำเนี่ยมันลดลงแล้วก็ต้องเข้าสู่สถานการณ์เรื่องของการวิกฤตนิ่งนะทางคุณยศชนันเองซึ่งก็ถือว่าลงไปในพื้นที่ตั้งแต่ เริ่มน้ำท่วมนะคะ ว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: เป็นวันที่4แล้วก็ยังคงอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะรอท่านนายกด้วยเพราะวันนี้ท่านนายกจะเดินทางกลับมาจากนิวซีแลนด์แล้วนำมาถึงตอนประมาณสักทุ่ม45ก็ท่านก็ต่อภารกิจเลยวันพรุ่งนี้เช้าก็จะเดินทางไปที่น่าน
2: ก็คงจะไปช่วยเขาบิ๊กคลีนนิ่งเพราะว
1: ่
2: าเห็นภาพของทางท่านยศชนันก็ไปช่วย
1: ถือสายยางเองเลยนะ
2: คลีนนิ่งถือสายยงสายยางถือไม้กงไม้กวาดนี่ใช่ไหมคะก
1: ็
2: เป็นภาพที่หน่วยงานราชการนี่ก็ต้องบอกว่าทำงานอย่างรวดเร็วพอสมควรนะนอกจากทางคุณยศชนันแล้วเนี่ยคุณเจเสศรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนี่ก็เห็นประกบอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะได
1: ้ลงอันนี้ก็เต็มที่เหมือนกันนะ
2: เต็มที่เหมือนกัน
1: มาเรียกอะไรนะมาให้ผู้ที่ประสบภัยเนี่ย ข
2: ี
1: ่หลังเหมือนกันนะ
2: โอ
1: ้ก็คือ
2: ภาพคุ้นๆอยู่
1: เต็มที่เลยเหมือนกันนะคะ
2: นะคะก็เห็นคุณเจเสศก็บอกว่าอะไรทำได้เนี่ยต้องรีบทำเลยไม่ต้องรอนะคะก็มีการสั่งการทางเจ้าหน้าที่นี่แหละเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันรอไม่ได้นะคะเน้นย้ำเลยเรื่องของการใช้กำลังคนและเครื่องจักรที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าอย่างที่บอกแหละอย่างที่คุณสังรวีบอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักของมหาดไทยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนาะเท่าที่เห็นในพื้นที่ก็มีDE หรือมีกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าอย่างกระทรวงทรัพย์เองก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่อยู่ทางภาคเหนือ ก
1: ็
2: จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเรื่องบิ๊กคลีนนิ่งก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเท่าที่ดูรายงานหรือว่าดูภาพข่าวคุณแสงระวีโอ้โหน้ำก็ขึ้นค่อนข้างสูงและที่สำคัญเนี่ยนะคะยังพัดพาเอาขี้โคลนโอ้เต็มบ้านประชาชน
1: ไม่รั่วหนาขนาดแต่นี่ยังดีหน่อยที่แบบมันยังไม่แข็งไง
2: ค่ะมันยังเละๆอยู่ใช่ไหม
1: แล้วก็คือมันใช้น้ำฉีดได้
2: ก็อย่าเพิ่งให้มันแข็งเพราะตอนนี้เรามีน้ำเยอะเนี่ยต้องเอาน้ำมาช่วยในตรงนี
1: ้
2: คือย้อนไปเมื่อภาพเรื่องของโคลนเนี่ยที่มันทะลักทะล้นเนี่ยจำที่แม่สายได้ไหม
1: ที่เชียงรายเน
2: า
1: ะ
2: ลักษณะเดียวกัน
1: นั่นแหละ
2: ค
1: ือแบบหนาแบบเป็นนิ้วเป็นน่าเป็นศอกเลยนะเป็นศอกเลยอ่ะ
2: ค
1: ือแบบสูงมากอ่ะนะคะอันนั้นคือลำบากเลยนะ
2: คะ
1: แน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องหาทางแก้ปัญหาหรือว่าป้องกันม
2: ัน
1: คงต้องป้องกันก่อนนะจะทำยังไงแล้วก็จะแก้ปัญหาระยะยาวกันยังไงจริงๆเรื่องนี้เนี่ยทางอาจารย์ยศชนันเองก็พูดเหมือนกันว่าคือบางพื้นที่เนี่ยเข้าใจแหละว่ามันเป็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะเห็นทางอาจารย์ยศชนันบอกว่ากรมชลประทานแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยตอนนี้เขาเสนอแผนรองรับเอาไว้แล้วนะ
2: ค
1: ือหลักการสำคัญคือมันต้องมีที่พักน้ำอ่ะค
2: ือ
1: เหมือนเป็นแก้มลิงอ่
2: ะ
1: นะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยแบบได้พูดอยู่ตลอดนะว
2: ่
1: ามันต้องมีแก้มลิงไว้ตามจุดต่างๆเลยเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือว่าฝายชะลอน้ำขนาดเล็กนะก่อนที่มันจะไหลมาถึงตัวเมืองที่ในตัวเมืองที่น่านใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้วยในการที่จะมาแจ้งเตือนประชาชนก็จะมีการยกระดับจากระบบGIS คือ GIS เนี่ยสู่การทำดิจิทัลทวินนะคะซึ่งมันเป็นอันนี้มันเป็นการร่วมมือกันของภาคเอกชนในการที่จะนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตรในจุดต่างๆมาวิเคราะห
2: ์
1: เพ
2: ื่
1: อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มันจะมีความแม่นยำด้วยนะวิธีนี้เหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ซึ่งมันจะมีระดับความสูงต่ำเนี่ยต่างกันแล้วก็จะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: นี่เนี่ยตอนนี้มันต้องใช้ไฮเทคโนโลยีขึ้นมานิดนึงนะต
2: ้
1: องมอนิเตอร์อะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ว่ารู้สึกว่าในพื้นที่เขาก็จะมีศูนย์จุดรวมก็คือคอยมอนิเตอร์อยู่นะเรียกว่าเป็นวอลลุ่มตั้งวอลลุ่มขึ้นมา
2: เลยตั้งวอลลุ่มเลยทีเดียวก
1: ็
2: เรื่องของเทคโนโลยีนี่ก็เห็นนำมาใช้กันค่อนข้างเยอะในเมื่อแบบเริ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะเร
1: ื่
2: องของดาวเทียมเรื่องของดูมวลน้ำอะไรอย่างเงี้ยที
1: ่
2: จะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ ฝนมันตกหนักตกแช่นี่แหละในพื้นที่เนี่ยก็เลยทำให้ปริมาณน้ำมันมากผิดปกติจนเกินกว่าจะรับไหวแต่ว่าเรื่องนี้ก็เห็นทางนอกจากฝ่ายรัฐบาลเองนะฝ่ายค้านก็มีลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะโดยผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะผู้นำฝ่ายค้านนี่แหละก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคุณแสงระวีว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องที่พูดกันมาระยะยาวแล้วละยาวนานแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เห็นผลขึ้นจริงแล้วเขาก็มีการไปฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่นะบอกว่าแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีมีรองนายกอะไรเข้ามานอนค้างอ้างแรมเนี่ยช่วยเหลือก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอยากให้ผู้บริหารเนี่ยเข้าใจสภาพปัญหาจริงๆนะคะว่าประชาชนเนี่ยต้องการอยากจะได้แผนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวสิ่งที่ยังมองไม่เห็นวันนี้นะคะเพราะว่าคุณณัฐพงศ์ก็มีการสะท้อนว่าปัญหาตอนนี้คือขาดทิศทางและความต่อเนื่องในการดำเนินงานของรัฐบาลแม้ว่าจะมีกฎหมายเรื่องของพรบน้ำแล้วก็ตามพรบน้ำเนี่ยก็ทำให้มีการก่อตั้งสำนักทรัพยากรน้ำหรือว่าสนทช สทช นะคะแต่ว่าก็เมื่อมีหน่วยกลางที่เป็นสธนชขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่มีอำนาจที่จะไปพิจารณางบประมาณแทนหน่วยงานอื่นๆทั้งหมดนะแต่ว่าสธนชเนี่ยก็มีแผนที่จะโครงการรองรับไว้แล้วเหลือเพียงการจัดสรรงบประมาณที่ตรงจุดและต่อเนื่องเช่นเรื่องของการสร้างอ่างเก็บน้ำชะลอน้ำต้นทางที่บอกเนี่ยคือเหมือนทุกฝ่ายเห็นปัญหาร่วมกันแต่ว่าฝ่ายชะลอน้ำอ่างเก็บน้ำอะไรเนี่ยพูดกันมานานหลายสิบปีละ
1: ใช่หลายสิบปีจริง
2: ยังไม่เห็นเกิดขึ้นนะตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9
1: ใช่ค่ะ
2: ยังมีพระชนอยู่นะคะก็ท่านก็มีดำริแล้วก็ทำไปบ้างแล้วเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยขนาดทำไปบ้างแล้วเนี่ยปัญหามันก็ยังรุ่นต่อมาเนี่ยก็ยังต้องทำต่อนะ
1: ก็ก่อนหน้านี้คือมีปัญหาจนถึงขนาดแบบมีความคิดที่จะตั้งกระทรวงน้ำมันคือแยกมาเป็นกระทรวงเลยกระทรวงน้ำเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยมันเกิดซ้ำซากจนแบบอีกแล้วเนี่ยคือมันจะย้ำๆอยู่อย่างตลอด
2: ก็นั่นแหละไล่จากเหนือเดี๋ยวเหนือเดี๋ยวกลางเดี๋ยวลงมา
1: ไล่ไปภาคใต
2: ้สุโขทัยเนี่ยเดี๋ยวมาละ
1: ใช่
2: สุโขทัยพิษณุโลกอ่างทองอยุธยาน
1: ั่นแหละมันจะไล่กันไปแบบนี
2: ้มันจะเป็นหนังเรื่องเดิมที่ฉายซ
1: ้
2: ำแต่ว่าเป็นหนังเป็นซีรีส์ที่หนักขึ้นทุกๆปีของสารวี
1: เพราะว่าเรียกว่าอะไรสภาพการต่างๆสภาวะการต่างๆของโลกเนี่ยมันเปลี่ยน
2: ค่ะ
1: นะคือมันเป็นภัยธรรมชาติก็จริงแต่ว่ามันยิ่งหนักยิ่งรุนแรงขึ้น
2: มันเหมือนว่ามันเหนือการคาดหมายในทุกๆปีแม้ว่าเราจะมีวัคซีนแต่โรคมันก็ขยับตัว
1: มันก็หนีวัคซีน
2: มันก็หนีวัคซีนคล้ายๆกับปัญหาน้ำท่วม
1: คือเรียกว่าเราถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกับโควิดเนี่ยคือเราไม่สามารถจะผลิตวัคซีนได้ทันกับการพัฒนาของเชื้อ
2: ก็เหมือนว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำฝายรับน้ำได้ทัน
1: เพราะเราไม่รู้มันจะหนักหนาแค่ไหนหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอีก
2: แล้วประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาอยู่กันยังไงแต่ว่ามันก็เห็นว่า
1: ไม่แต่คุณว่าไหม
2: อื่นๆเนี่ยมันก็มีเรื่องของแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น
1: คือในต่างประเทศก็ไม่จะบอกว่าตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยเจอกันแบบหลายประเทศมาก
2: ค่ะ
1: ทั้งพายุทั้งน้ำท่วมทั้งแผ่นดินไหว
2: ล่าสุดก็ญี่ปุ่นน้ำนี่ก็มาเหมือนกัน
1: เนี่ยทางอินโดอะไรพวกนี้คือก็มากันหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงได้บอกว่าโลกมันเปลี่ยนจริง
2: ๆหรือว่าเราจะ
1: หยุดนิ่งการโลกมัน
2: เราจะหยุดนิ่งอ้าวอยากท่วมก็ท่วม
1: หยุดนิ่งเหรอ
2: ไม่ได้อีก
1: มันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้
2: เพราะว่าแม้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีการอนุมัติงบเหมือนสำรองเงินตรงนี้ไว
1: ้
2: เพื่อที่ใช้ไปในการเยียวยาประชาชนเนี่ยรอบนี้ก็เห็นมีการพูดถึงแล้วน้ำลดลงปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวประชาชนมีการสำรวจแม้ฟื้นฟูเยียวยาให้ได้รับเงินภายในกี่วันกี่วันไม่นานนะคะ
1: คือมันมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งพูดนะคะ
2: ค่ะ
1: รู้สึกจะเป็นท่านรองนายกทรงศักดิ์คือไม่อยากให้มันมีการแบบพอเกิดแล้วไปเยียวยาไปแก้ปัญหาคือไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วอยากให้แบบมันจบเลยคือไม่ต้องแก้ปัญหาอีกแล้วอ่ะคือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วปัญหา
2: ก็คือเอาเงินตรงนี้ไปอุด เอาไปใช้ในการอื่นที่ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดไม่ต้องเอาเงินมาให้ประชาชนหลังจากที่ได้รับผลกระทบ
1: มันเหมือนกับจ่ายเงินให้ประชาชนแบบเบี้ยหัวแตกแล้วมันไม่รู้จักจบมันเหมือนถมเงินลงทะเลอ่ะถมไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีเงินจบมันก็เกิดอย่างนั้นคืออยากจะเอาแบบงบก้อนใหญ่เลยคือทำให้มันจบในครั้งเดียวไม่ต้องเกิดปัญหาอีกทำยังไงมันก็ยังไม่มีคนที่จะคิดได้นะว่าจะแก้ปัญหาไง
2: หรืออาจจะคิดแต่ว่ามันก็จะขัดขวางกันหรือเปล่าก
1: ลุ่ม NGO กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยอะไรงี้มันก
2: ็หรือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันยังไม่เห็นตรงกันใน 100% ที่แหละวินึกออกมั้ยโอ้ยโครงการนี้ยังมีข้อติติงท้วงติงกันอยู
1: ่
2: เหมือนเอ้ยจะไปหาผลประโยชน์คือใจคนไทยเนี่ยส่วนนึงนะเอาเราด้วยแหละระแวงเรื่องถ้าใช้เงินแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงเอาก้อนใหญ่ลงไปจริงแต่สุดท้ายอ้าวปัญหาไม่จบอันนี้นี่แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ที่โอ้วันนี้มันก็คงจะต้องรวมทุกหัวกะทิเรื่องน้ำเนี่ยมาร่วมกันในการแก้ปัญหาจริงๆเอาจริงๆเนี่ยซีรีส์ต่อมาเนี่ยภาคกลางเหนือตอนล่างกลางตอนบนลงไปภาคใต้นครหาดใหญ
1: ่หาดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวครม.จะไปเนี่ยคือเยียวยาที่น้ำท่วมครั้งนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยเลย
2: แต่ว่าไปรอบนี้น้ำยังไม่ท่วมเพราะว่ารอทางกลางไปก่อน
1: น้ำไหลยังไปไม่ถึง
2: น้ำยังไม่ถึง
1: แต่ว่าตอนนี้ที่จะถึงคือที่อุตรดิตถ์เพราะว่ามันแม่น้ำน่านเหมือนกันนะอุตรดิตถ์ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนกันเพราะว่าปพเองก็เตือ นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณบอกมันก็ไหลๆมาเรื่อยๆน
2: ะ
1: ก็ต้องเตือนประชาชนกันอุตรดิตถ์พิษณุโลกเนี่ยก็เตรียมเหมือนกันคือติดตามระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะที่แถวเนินมะปรางนะเนี่ยแหละแล้วก็คือที่ต้องเตือนกันมากๆคือชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเพราะว่าจะกระทบแน่ๆสุโขทัย
2: อ
1: ันนี้ก็ทุกปีนะทุกปีเลยจริงๆนะดินโคลนถล่มอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ฮ่องสอนนี่คือนั่นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรื่องของดินโคลนมันไหลมาจากภูเขาเนี่ยเยอะนะคะนี่ถ้าเกิดว่ามันไหลมาเรื่อยๆมาถึงกทม.นี่ยิ่งหนักนะกทม.เนี่ยก็จะทำเป็นใจเย็นไม่ได้นะ
2: อยุธยาเขาเป็นพื้นที่รับน้ำให้แล้ว
1: จะพอเหรอถ้าเกิดว่ามวลน้ำมันมาเยอะก้อนใหญ่อะมันก็ไม่พอนะคุณ
2: ก้อนใหญ่ก็คงเหมือนปี54หรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิแต่ว่าเห็นทางผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าก็ไม่ประมาทก็พร้อมรับมือแหละตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์น้ำอยู
2: ่
1: คือเมื่อวานใช่อ่ะเมื่อวานซื้อเมื่อวันศุกร์เมื่อวานได้สัมภาษณ์ด็อกเตอร์เสรี
2: สุภราทิต
1: ค่ะเมื่อวานมาคุยเรื่องน้ำนี่แหละกับท่านทรงศักดิ์เพราะว่าเป็นผอ สทนช อยู
2: ่
1: นประธานสทนช อยู่ก็มาคุยเรื่องน้ำเนี่ยท่านบอกนะบอกว่าคือตอนนี้น้ำมันเริ่มลดลงแต่ว่าต้องระมัดระวังวันที่23คือวันพรุ่งนี
2: ้ค่ะ
1: 23มันก็จะเป็นแถวทางภาคเหนือแล้วเพราะมันจะมีร่องมรสุมไง
2: มี
1: ร่องมรสุมก็จะเป็นแถวภาคเหนือแล้วก็จังหวัดน่านก็ยังคงมีอยู
2: ่
1: นะอาจจะเป็นอำเภออื่นอะไรประมาณอย่าง
2: น
1: ี
2: ้นี่ดูข้อมูลเขาบอกว่าเน้นดูข้อมูลฝนมวลน้ำสภาพพื้นที
1: ่
2: ก็ยังมีปัวสองแควเชียงกลางทุ่งช้างนะคะปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงก็ประมาณ50ถึง70มิลลิเมตรเลยนะอันนี้ก็คืออยู่ในปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้ว่าจะอยู่ระดับเดียวกับช่วงที่ฝนหนักที่ผ่านมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือดินมันมีความชื้นสะสมอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ก็ตกมานิดนึงนี่ก็จะทะลักเลย
1: ก็นี่ที่ท่านเสรีบอกว่าคือดินมันอิ่มแล้วมันอิ่มน้ำมันก็เลยต้องล้นเนี่ยมันเพราะมันโดดไปไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตร ชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะ

0: การศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าติดตามกันต่อนะคะทางจิสดาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศเนี่ยนะคะเขามีบทวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลจากดาวเทียมที่มันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของภูมิประเทศที่มันเป็นแอ่งกระทะหรือว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มันลดลงน
2: ะ
1: ป่ามันลดลงนะทำให้ฝนตกลงมาก็อันนี้คือย้อนมาที่ฝีมือมนุษย์อีกแหละตัดไม้ทำลายป่ากันนะคะรวมถึงการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรร
2: ม
1: ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการไหลของมวลน้ำนะคะโดยทางจิสตาเนี่ยเขามีบทวิเคราะห์บอกว่าน่านน้ำหลากสัญญาณเตือนจากอวกาศสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ก็คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะที่ปัวที่ท่าวังผาเนี่ยฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเนี่ยคือเรียกว่าทำให้ระดับน้ำหน้าเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ให้น้ำเนี่ยไหลท่วมเข้าในพื้นที
2: ่
1: ส่งผลให้ท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายย่านเศรษฐกิจเสียหายสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างวัดภูมินก็เสียหายรวมถึงในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะคะคือเขาบอกว่าปัจจัยด้านลักษณะของภูมิประเทศแล้วสภาพอากาศในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเอื้อต่อการเกิดปัญหาน้ำท่ว
2: ม
1: แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมที่มีส่วนต่อความรุนแรงของสถานการณ์ก็คือการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะคือเขาบอกว่าในส่วนของที่ดินเนี่ยมันคือที่น่านเนี่ยแม่น้ำน่านเนี่ยมันจะมีป่าต้นน้ำของแม่น้ำน่านซึ่งแม้ว่าจะมีจำนวนที่ไม่มากแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้ค่ะพื้นที่เนี่ยมันคงสภาพป่าเนี่ยมันยังคงมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ยังขาดการฟื้นฟูที่แบบเหมือนกับเอาไปปลูกป่าทดแทนน่ะป่าถูกตัดไปแล้วก็ไม่ได้ปลูกทดแทนพื้นที่ป่าเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะคะที่จะช่วยชะลอการไหลของน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดฝนตกมาเนี่ยอย่างเช่นแบบสะสมกันหลายวันอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ต้นน้ำเนี่ยมีความสามารถในการชะลอน้ำเนี่ยลดลงมันก็เลยเนี่ยทำให้น้ำไหลลงมามันก็เลยอันนี้เป็นข้อมูลที่มันโหเราพูดกันมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีนะ
2: ค่ะ
1: ถึงได้บอกว่ามันก็ย้อนมาที่ฝีมือมนุษย์เองนั่นแหละคือถ้าเกิดเราไม่ตัดไม้ทำลายป่ามันก็คืออย่างน้อยมีป่าเนี่ยช่วยชะลอการไหลของน้ำได้
2: ก็ถ้ามีป่ามันก็ทำให้ฝนมันตกต้องตามฤดูกาล
1: ถูกต้องด้วย
2: ตอนนี้ก็ไม่รู้ตกยังไงตกไปตกสเปะสปะแล้วยังแบบตกหนักตกแบบเรนบอมอีก
1: ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรนบอมกันค่อนข้างที่จะเยอะนะ
2: ใช่มากระตูมแล้วก็ยากที่จะรับมือนะแต่พยากรณ์อากาศก็ยังคงเตือนต่อเนื่องแหละค่ะไปถึงพรุ่งนี้นะคะบอกว่าทางประเทศไทยนี่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที
1: ่
2: โดยเฉพาะภาคตะวันตกของภาคเหนือมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนก็คือที่จะเข้าสู่พายุโซนร้อนนารานะคะบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนแต่อันนี้ก็คือไม่ผ่านไทยแต่ว่าไทยเองก็ยังอยู่ในที่ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเพราะว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันโดยทางภาคเหนือเนี่ยยังคงพบมีฝนเนี่ย60%ของพื้นที่นะคะที่จะต้องมีฝนตกหนักเนี่ยก็เฝ้าระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากนะคะอากาศก็ยังกำลังดีเลยคุณแสงระวี
1: ค่ะ
2: สูงสุดนี่อยู่ที่34องศาเซลเซียสเองนะต่ำสุดอยู่ที่22
1: ค่ะ
2: ส่วนภาคอีสานก็ระวังเช่นเดียวกันแต่น้อยฝนมีแค่ 40% เท่านั้นภาคกลาง 60% นะคะยังต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันภาคตะวันออกก็60

0: ภาคใต้นิดเดียว30ก็ไม่เยอะแต่ว่าบางที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โห 70% เลย
1: เยอะอยู
0: ่เยอะอยู่นะพรุ่งนี้วันนี้ก็ครึ้มๆทั้งวันบางจุดก็ปล่อยๆอากาศก็กำลังดี31 32เหมาะที่จะอยู่บ้านค่ะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าออกไปไหนเดี๋ยวรถติด
1: ก็เนี่ยในเรื่องของพื้นที่ไหนที่น้ำลดก็เริ่มที่จะทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งกันแล้ว
0: ค่ะ
1: เรื่องของการเยียวยาเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของการจะส่งอาหารการกิน
0: อ
1: ันนี้ก็สำคัญน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะคะทีนี้เนี่ยด้วยน้ำมันแบบท่วมหลายพื้นที่นะหลายจังหวัดนะตอนนี้ก็ต้องระดมกันการช่วยเหลือจากมูลนิธิต่าง
0: ๆ
1: องค์กรต่างๆก็ลงไปในพื้นที่นะไปช่วยกัน
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยภาคเอกชนก็อยากที่จะให้ความช่วยเหลือเยอะมันก็เลยจะต้องทำยังไงให้มันมีเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่จะช่วยประสานเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในทางกรมประชาสัมพันธ์เองโดยท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เองก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์นั้นต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านนะคะโดยจากการรายงานสถานการณ์มาสู่การเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลคือจะทำหน้าที่รวบรวมความต้องการจากพื้นที่นะคะแล้วก็จะส่งต่อไปให้ภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุนนะตอนนี้ก็ทราบว่าเราควรจะส่งอะไรไปที่ใดนะโดยล็อตแรกเนี่ยรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าได้ประสานภาคเอกชนนะคะขอสนับสนุนเรื่องของเนื้อสัตว์นะคะเอกชนเขาจะสนับสนุนในเรื่องของเนื้อสัตว์ไข่ไก่อันนี้จำเป็นนะคะมันสะดวกสบายในการที่จะทำอาหารการกินนะคะข้าวสารนะอันนี้ก็สำคัญมากผักสดเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะก็จะส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งเขาจะมีการตั้งโรงครัวกลางอยู่นะคะในการที่จะประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วก็จะมีการขยายไปยังจังหวัดอื่นๆที่มีน้ำท่วมอยู่ด้วยนะที่ในหลายพื้นที่นะคะทางรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้นะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลไปใต้การนำของท่านนายกอนุทินนี่แหละเพราะว่าท่านก็ห่วงใยประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยนะคะโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งนำความช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะอาหารแล้วก็น้ำดื่ม คืออันนี้เนี่ยต้องไม่ขาดในแต่ละมื้อเนี่ยต้องมีนะพร้อมกับให้หน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐนั้นทำหน้าที่เชื่อมภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเข้าหากัน นะเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นกระจายไปในจุดที่ไม่ซ้ำซ้อนนะคะส่วนการช่วยเหลือในล็อตแรกเนี่ยที่ส่งถึงโรงครัวกลางเนี่ยที่ส่งไปแล้วเนี่ยอันนี้เห็นบอกว่าจะมีเนื้อไก่นะคะที่ส่งไปแล้วนะมีเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสแล้วก็ผักสดหลายชนิดเลยทีเดียวขณะที่โรงครัวกลางเขาแจ้งว่ายังต้องการวัตถุดิบเพิ่มเติมต่อเนื่องนะคะทั้งเนื้อไก่ทั้งข้าวสารผักสดอะไรพวกนี้คือยังคงเป็นที่ต้องการอยู่เพราะเขาจะต้องใช้ทุกมื้อนะในการที่จะปรุงอาหารนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนตัวท่านรัฐมนตรีบอกว่าได้ประสานงานร่วมกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะนะคะซึ่งกำกับดูแลในเรื่องของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เลยทราบว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เลยนะเพราะว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยเขาเสียหายเครื่องครัวก็ถูกน้ำพัดไปชาวบ้านทำอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าตรงมากๆนะก็เลยได้ประสานกับภาคเอกชนที่จะส่งวัตถุดิบไปให้โรงครัวกลางนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวมีการกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์นั้นรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็จุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าวเลยทีเดียวแล้วก็ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบทุกภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงแล้วก็โรงครัวกลางเป็นรายวันเลยเพื่อได้แจ้งที่ของคนที่ประสงค์จะช่วยเหลือนะทราบว่าตอนนี้ในพื้นที่ต้องการอะไรนะจะได้แบบไม่เสียเที่ยวนะคือให้ตรงจุดเขาเลยเขาต้องการอะไรก็จัดไปนะคะ
0: น้ำดื่มน้ำสะอาดนี่แหละ
1: ใช่สำคัญ
0: ใช่ค่ะก็อ่ะมาดูที่วัดภูมินกันบ้าง
1: เสียหายเยอะไหม
0: ก็มีวันนี้เห็นทางกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะนำคณะโดยคุณประสิทธิ์โนทะนะคะเป็นรองประธานกรรมาธิการการศาสนานี่แหละลงพื้นที่วัดภูมินอันนี้ก็ตรงใจพอดีหาข่าวนี้อยู
1: ่
0: นะคะเพราะว่า วัดแห่งนี้เนี่ยเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ยาวนานมากแต่ว่าก็คือที่น่านเนี่ยโดนน้ำท่วม2ปีซ้อนนะเขาเรียกว่า2ปีซ้อนแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อวัดด้วยนะคะ ก็ทางกรรมธิการศาสนาก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพระอุโบสถนะคะหลังประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องโดยมีการสำรวจเบื้องต้นนะคะก็พบความผิดปกติบริเวณพระอุโบสถหลายจุดเลยโดยเฉพาะด้านที่ตะวันออกพบรอยแตกร้าวแล้วก็ลักษณะการทรุดตัวของตัวอาคารสร้างความกังวลถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างในระยะยาวด้วย คุณประสิทธิ์บอกว่าวัดภูมินเนี่ยถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านแล้วก็เป็นโบราณสถานสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินมาสักการะพระพุทธรูปแล้วก็ชมจิตรกรรมฝาผนังโดยเฉพาะภาพของปู่ม่านย่าม่านนี่แหละ นะคะซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมนะคะที่ผ่านมาวัดภูมินนี่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายครั้งแม้จะไม่ได้ไหลเข้านะภายในพระอุโบสถโดยตรงแต่การที่พื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมและความชื้นสะสมซ้ำๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานรากและก็โครงสร้างของอาคารเก่าแก่ในระยะยาวด้วยการลงพื้นที่ของกรรมธิการรอบนี้พบรอยร้าวหลายจุดนะคะรวมถึงลักษณะการทรุดตัวของตัวอาคารเบื้องต้นเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับผลกระทบสะสมจากสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละปีก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้นะคะจำเป็นต้องให้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดนะรวมทั้งระดับการทรุดตัวลักษณะรอยร้าวฐานรากแล้วก็ผลกระทบจากความชื้นโดยมีการเรียกร้องให้ทางกรมศิลปากรและก็หน่วยงานด้านวิศวกรรมและอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ยส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยเร็วจัดทำแนวทางป้องกันและการแก้ไขอย่างเป็นระบบไม่ควรให้โครงสร้างเกิดความเสียหายรุนแรงนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าห่วงใหญ่เพราะว่าถ้ามันเกิดความเสียหายนี่เสียดายเนาะ อยู่มาตั้งกี่ร้อยปีแล้ว
1: ถือเป็นวัดที่แบบโหนักท่องเที่ยวเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นจุดแลนด์มาร์ค
0: ใช่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญ
1: ที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวไปที่นั่นก็ต้องไปแหละ
0: ค่ะ
1: นะคะอันในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชานะคะก็สั่งให้ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมได้ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่านด้วยนะคะคือก็จะมีทั้งเรื่องของการเตรียมก่อนเกิดภัยพิบัติแนวทางปฏิบัติในระหว่างการเกิดภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือและฟื้นฟูคือเขาเตรียมแบบ3ช่วงไว้เลย คือเบื้องต้นเนี่ยก็จะให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที
0: ่
1: เพื่อประสานกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากเครือข่ายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นนะแล้วก็มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงกรณีที่มีสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชนโดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการรั่วไหลปนเปื้อนจากน้ำท่วมด้วยน
0: ะ
1: ก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยท่านรัฐมนตรีย้ำเลยบอกว่าต้องไม่ไปเป็นภาระของทีมกู้ภัยเขานะคือไปช่วยเหลือประชาชนคือบางส่วนอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วบางทีแบบต่างคนต่างเข้าไปนะทำงานอาจจะมีแบบไม่ค่อยตรงใจกันบ้างนะถ้าอันนี้ดูจากที่หันใหญ่ที่ผ่านมานะมันก็จะมีปัญหาอะไรอย่างนี้บ้างนะก็เนี่ยก็เรียกว่าช่วยกันอย่างเต็มที่นะ
0: ค่ะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้เลยค่ะอาจจะไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมแต่ว่าเรื่องของสารพิษอันตรายต่างๆเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: โดยทางกรมควบคุมมลพิษนะคะก็มีการเข้าตรวจสอบในทุกระยะเรียกว่าทุกเดือนเลย
1: อ
0: ันนี้มีการไปตรวจที่แม่น้ำสายหลักเชียงรายพบสารหนูสารประหลอดนะคะยังเข้าขั้นอันตรายนี่ก็มีรายงานโดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่12เก็บตัวอย่างแต่วันที่7ถึงวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมารวม21จุดนะคะในแม่น้ำกกลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแล้วก็แม่น้ำโขงพบหลายพื้นที่มีสารหนูแล้วก็โลหะหนักปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานอันนี้เป็นปัญหาแบบสะสมมาน
1: าน
0: นานแล้วค่ะก็ยังคงมีอยู่นะคะ ขาก็บอกว่าพบสารหนูในระดับที่อันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทุกจุดตรวจสัตว์หน้าดินนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นพวกหอยเป็นพวกอะไรหรือเปล่า
1: เส้นเดือนอะไรงี้เปล่า
0: ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเขาก็เลยบอกว่ามลพิษที่พุ่งสูงส่วนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับฤดูฝนที่กระแสน้ำพัดพาและสะสมตะกอนแขวนลอยในท้องน้ำมากขึ้นซึ่งจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปนะคะขณะที่ทางด้านอาจารย์ดร.สืบสกุลกิจนุกรนะคะเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็เป็นนักวิชาการภาคประชาสังคมที่เชียงรายนี่แหละก็บอกว่าผลการตรวจสอบเนี่ยวัดคุณภาพตะกอนดินล่าสุดของกรมควบคุมมลพิษในแม่น้ำสี่สายเนี่ยอย่างที่กล่าวมานะคะซึ่งทำการตรวจวัดทุก2เดือนก็ยังพบการสะสมของสารโลหะหนักในระดับที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสัตว์หน้าดินก็เช่นกุ้งหอยปูและแมลงน้ำก็หวั่นว่าจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและก็สุขภาพประชาชนในพื้นที่หากมีการจัดสับจับสัตว์น้ำดังกล่าวมาบริโภคนะคะก็เลยบอกว่าปัญหามลพิษเนี่ยสะสมเรื้อรังตั้งแต่ปี67คุณแสงระวีก็อย่างที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมมันยาวนานเหลือเกินก็เลยเรียกร้องให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลเนี่ยยกระดับปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาตินะคะด้วยการลงพื้นที่ไปจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่เปิดโอกาสให้ภาควิชาการภาคประชาสังคมชาวบ้านได้มามีส่วนร่วมพร้อมทั้งเสนอมาตรการขั้นเด็ดขาดเลยให้ไทยเนี่ยยุตินำเข้าแล้วก็การส่งออกแร่ผ่านแดนจากเมียนมาไปยังประเทศจีนทั้งแร่ดีบุกแดะตะกัวพวงทางสเตนแมงกานิสและก็ฟูออไรเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองบังคับให้ทางการเมียนมาและจีนเนี่ยยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาปัญหาร่วมกันนะคะก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์กรอบข้อตกลงหรือว่า TOR การตรวจวัดน้ำข้ามแดนไทยเมียนมาเนี่ยสืบเนื่องมาจากข้อตกลงยุครัฐบาลเพื่อไทยเมื่อเดือนสิงหาคม68ว่าทำให้ฝ่ายไทยนี่เสียเปรียบนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องคือติดตามกันต่อไป
1: ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศเนี่ยอันนี้มันก็จะยากหน่อย
0: ใช่ค
1: ่ะแต่ว่าดูอันนี้นิดนึงเพราะว่าการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยอันนี้คือมีเขาบอกว่าเป็นการล้ำยุคของกู้ภัยคือเขามีโดรนตรวจจับความร้
0: อ
1: นคือคงเห็นข่าวแล้วคุณผู้ฟังคือมันอันนี้มันมาจากคลิปคิตตี้มีหนวดนะซึ่งเขาบอกเป็นฮีโร่ไร้สายมาช่วยน้ำท่วมที่น่านเนี่ยคือใช้โดรนใช้มาประยุกต์ใช้ในภารกิจนี้นะคะคือบินสำรวจแล้วก็ยืนยันจุดขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยได้โดยใช้แบบโดนจับตัวจับความร้อนอะน
0: ะ
1: แล้วก็มีการพูดกันอะพูดสื่อสารกับคนที่อยู่ในบ้านด้วยบางทีแบบคนที่จะเข้าไปช่วยเข้าไปไม่ได้อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็จะใช้เนี่ยลักษณะของการโดนที่เข้าไปเนี่ยนะคะบินไปบินสำรวจค้นหาผู้ที่ติดค้างแล้วก็ส่งสัญญาณประสานงานช่วยเหลืออะไรพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าแบบน่าสนใจแล้วก็ได้ผลเลยทีเดียวเพราะเห็นการสื่อสารของคนที่อยู่ในบ้านที่ติดอยู่ในบ้านกับคนที่บังคับโดนอยู่เนี่ยแล้วก็สื่อสารกันรู้เรื่องมีคนอยู่ไหมอยู่กี่คนมีผู้ป่วยติดเตียงไหมอะไรเงี้ยก็คือจะสื่อสารกันแบบอย่างนี้เพราะอันนี้ก็ถือว่าก็ได้ผลแล้วคนก็ชื่นชมอยู่เยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันดูนะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเพราะว่าหลายพื้นที่นะก็คงจะต้องรอติดตามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปในพื้นที่ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนช่วงหน้าดูภารกิจท่านนายกนะเดี๋ยวเดินทางกลับมาถึงแล้วสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าติดตามกันช่วงสุดท้ายนะดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยววันนี้เวลาประมาณ 1:45 นาทีก็จะเดินทางมาถึงแล้วนะหลังจากที่เดินทางออกไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะก็เป็นสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะพูดถึงผลการเยือนทั้งสองประเทศเนี่ยนะคือเดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็ช่วงวันสุดท้ายก่อนที่ท่านเดินทางกลับมาวันนี้เนี่ยก็ไปพบกับชุมชนไทยที่โอ๊คแลนด์ด้วยถ
0: ือ
1: ว่าเป็นภารกิจวันสุดท้ายก่อนที่เดินทางกลับมานะคะท่านนายกก็มีการระบุบอกว่าต้องคือท่านพูดที่ชุมชนคนไทยอ่ะนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการพูดบอกคือจริงๆอ่ะมีกำหนดการที่จะไปที่วัดไทยด้วยนะแต่ว่าก็คงจะไม่ทันอ่
0: ะ
1: แต่ท่านก็พูดกับชุมชนไทยที
0: ่ก็เลยมีพระสงฆ์มาพบแทน
1: มาย
0: ังไง
1: ก็ยังมีก็ถือเป็นตัวแทน
0: ค่ะ
1: คือนายกบอกว่าเนื่องจากเดินทางไปวัดเนี่ยคือจริงๆมันไม่ได้อยู่ในกำหนดทางการนะคะแต่อาจจะแบบกะว่าจะแบบแวะไปอะไรเงี้ยเพราะท่านก็จะชิวๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทางฝ่ายนิวซีแลนด์เนี่ยนายกบอกว่าเขามีข้อกำหนดในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเลยทำให้ต้องปรับแผนกระทันหันนะก็มาพบกับคนไทยมีการกินเลี้ยงกินทานอาหารกันนะ
0: คะ
1: ท่านนายกได้แนะนำคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้แทนรัฐบาลที่ร่วมเดินทางแล้วก็มีการระบุบอกว่ารัฐบาลผสมทำงานร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพแม้ว่าแต่ละพรรคนี่จะมีฐานการเมืองต่างกันแต่ว่าเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วเนี่ยทุกฝ่ายคือยึดเป้าหมายเดียวกันก็คือประโยชน์ของประเทศแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วท่านก็บอกว่าการเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยคือภารกิจครั้งนี้เนี่ยช่วยยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวัฒนธรรมเทคโนโลยีและก็ความร่วมมือระหว่างประชาชนโดยมีการวางแนวทางแล้วก็ลงนามความตกลงเพื่อที่จะยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร
0: ์
1: แล้วก็จะมีการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่มีอยู่ให้เกิดผลจริงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็คือเราก็ยังอยู่ในความสงบนะไม่มีการปะทะทางทหารนะส่วนประเด็นทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชาเนี่ยอันนี้รัฐบาลก็ใช้แนวทางชะลอการเจรจาไว้ก่อนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของความขัดแย้งนะแล้วก็ส่วนสถานการณ์กับทางเมียนมาเนี่ยนายกก็ย้ำว่าไทยไม่สนับสนุนการใช้อาวุธหรือการใช้พื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะสร้างผลกระทบต่อประเทศอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะเราก็ทำงานกับอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาต่อเนื่องทั้งยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์ค่ะ
1: หรือว่าการผ่านจัดการด้านพลังงานก๊าซธรรมชาติก็ตามนะคะคือส่วนภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยนายกบอกว่าตัวเลขหลายด้านนะมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยเหมือนกัน โดยเฉพาะยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนผ่านบีโอไอเพิ่มขึ้นเกือบ 100% เลยทีเดียว
0: ค่ะ
1: นะก็การส่งออกขยายตัวประมาณ
0: 20%
1: ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพตลาดหลักทรัพย์แข็งแรงแล้วก็อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ช่วงท้ายนายกก็ยังชื่นชมคนไทยนิวซีแลนด์ว่าไม่ว่าคนไทยเนี่ยจะทำงานอาชีพไหนผู้ประกอบการร้านค้าอาหารเชฟหรือว่าแรงงานหรือในประเทศไหนๆก็ตามเนี่ย ทุกคนต่างมีบทบาทเหมือนกับเป็นทูตวัฒนธรร
3: ม
1: คือที่มันสามารถที่ช่วยสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยได
0: ้
1: ก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของคนไทยในต่างแดนแล้วก็ขอให้รอฟังข่าวดีเรื่องของการบินไทยเตรียมที่จะมาเปิดเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพโอ๊กแลนด
0: ์อ้อน่าไป
1: เออนะ
0: อยากไปจัง
1: นี
0: ่
1: นะคุณไปได้อยู่แล้วนะ
0: ค่ะไปเกาะใต้มันแล้วไปไคเชิร์ตแต่ยังไม่ได้ไปเกาะเหนือก็คือโอ๊กแลนด์นะคะแล้วนิวซีแลนด์เป็นเมืองที่น่าอยู่อยู่กับธรรมชาติจริง
1: ๆคือจริงๆเป็นอะไรที่แบบคนไทยชุมชนคนไทยในโอ๊กแลนด์เขาก็ชื่นชอบนะถ้าเกิดจะมีสายการบินกรุงเทพโอ๊กแลนด์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าที่ไปล่าสุดน่าจะมีแควนตัสที่เป็นสายการบินของออสเตรเลียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่จะมีบินตรงจากไทยไปนิวซีแลนด์ยังไม่เห็นของไทยไปแต่ว่ามันก็จะมีแบบไปต่อเครื่องไปต่อเครื่องที่ออสเตรเลียแล้วก็ขยับไปนิวซีแลนด์อีกอันนึงอันนี้ท่านนายกก็ไปออสเตรเลียก่อนแล้วก็ขยับไปนิวซีแลนด
1: ์แต่ว่าสายการบินอันนี้เนี่ยที่จะบินตรงเห็นท่านเอกนิติบอกเหมือนกันว่าคือมีความเป็นไปได้นะที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่าแผนงานเดิมที่การบินไทยเขาวางไว้คือเดิมเขาวางไว้คือปี71
0: โอ้71
1: ก็อีกไม่กี่ปี
0: 2ปี
1: 2ปี
0: นี่69ก็จะหมดละ70ก็จะหมดแล้วแหละ
1: ใช่ๆนะก
0: ็แต่ว่าถ้าเปิดมันต้องคุ้มทุนอ่ะเนาะ
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: ค่ะ
1: ก
0: ็อาจจะต้องทำเรื่องท่องเที่ยวของ2ประเทศ
1: ก็จะต้องมีแพลนในเรื่อง
0: แต่ที่จริงอ่ะคนไทยไปนิวซีแลนด์เหมือนไปยากนะในระดับไม่ได้แบบเหมือนในระดับอย่างพวกเราเนี่ย
1: วีซ่าออกยากเหรอหรือยังไง
0: วีซ่าออกไม่ยากค่ะแต่ว่าค่าครองชีพก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน
1: สูงเหรอ
0: สูง
1: แ
0: ล้วก็อะไรอีกอ่ะค่าเครื่องบินก็แพงอยู่นะคุณแสงระวีแล้วก็ตอนที่ไปควีนส์ทาวน์ไปไคเชิร์ตเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับแท็กซี่ของที่นู่นคนขับแท็กซี่นะเขาเคยมาเที่ยวประเทศไทยคุณคิดในลักษณะตัดกันว่าถ้าแท็กซี่คนไทยจะไปเที่ยวฝั่งโน้นเนี่ยเงินในกระเป๋าเราเนี่ยเรายังต้องเก็บไว้กินดีกว่าไหมอะไรเง
1: ี้
0: ยคุณน้องไหมแต่ฝั่งเขาเนี่ย
1: มันก็ไม่ได้ง่ายหรอกถ้าเกิดว่าจะได้อะไรอย่างนั้นน่ะ
0: คือเหมือนเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของแรงงานที่มีเงินอ่ะคือพอจะมีตังมีกำลังอ่ะคือคนขับแท็กซี่เขาก็มาสามารถมาบ้านเราได้แต่ว่าคนขับแท็กซี่บ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะไปมันน้อยเพราะว่าการหาเงินมันยากกว่ากัน
1: แต่ว่าเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าคืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดเปิดได้มันจะเป็นกลไกสำคัญเลยน
0: ะ
1: ในการที่จะสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศโดยเฉพาะช่วงที่ไทยแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยตอนนี้กำลังยกระดับความสัมพันธ์แล้วก็เปิดพื้นที่ความร่วมมือใหม่ด
0: ้
1: านท่องเที่ยวเกษตรอาหารพลังงานสะอาดหรือว่าการลงทุนต่างๆ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็นอกจากนี้มันยังมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือเชิงพาณิชย์ระหว่างการบินไทยกับแอร์นิวซีแลนด์เนื่องจากว่า2สายการบินเนี่ยมันเป็นสมาชิกกลุ่ม Star Alliance นะคะมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเลยสามารถที่จะพิจารณาความร่วมมือในรูปแบบรหัสเที่ยวบินร่ว
0: ม
1: นะหรือว่าโค้ชแชร์เนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมต่อผู้โดยสารให้สะดวกขึ้นได
0: ้โอ้ดีเลยเดี๋ยวจะหาเงินรอ เก็บตังรอนะในส่วนของภาคแรงงานเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
1: ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เดินทางร่วมไปด้วยกับท่านนายกเหมือนกันโดยคุณจุลพันธ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศเพื่อรับมือความผันผวนภายนอกทั้งเศรษฐกิจโลกความไม่แน่นอนจากประเทศมหาอำนาจและการแข่งขันระหว่างภูมิภาคความสัมพันธ์ที่ดีระดับผู้นำกับทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยจึงเป็นเหมือนกุญแจเปิดประตูให้เอกชนและประชาชนเข้าไปใช้โอกาสได้จริงในมิติของแรงงานเนี่ยนิวซีแลนด์เป็นตลาดที่มีความสำคัญปัจจุบันมีแรงงานไทยตามฤดูกาลนะคะในภาคเกษตรเนี่ยประมาณ 7,800 คนต่อปีกระทรวงแรงงานเตรียมนำประเด็นแรงงานเข้าไปหารือควบคู่กับการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีฉบับเดิมเพื่อเพิ่มโควต้าแล้วก็ยกระดับการคุ้มครองแรงงานไทยนะคะแนวทางเจรจาก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องของการขยายโอกาสการจ้างงานการดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการและลดข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานจริงโดยเฉพาะเงื่อนไขเรื่องของภาษาอังกฤษในบางอาชีพเช่นเกษตรเชฟแล้วก็พนักงานนวดนะคะกระทรวงแรงงานก็จะเสนอให้มีการปรับ ภาษาอังกฤษจากเกณฑ์จากเกณฑ์เชิงวิชาการลงมาเหลือระดับสื่อสารพื้นฐานคือไม่ต้องแน่นมากหรอกเอาพอคุยกันได้ก็พอนะคะสำหรับแรงงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาซับซ้อนเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานในนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าการเพิ่มจำนวนแรงงานเนี่ยต้องเดินควบคู่กับการดูแลสิทธิความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนไทยในต่างแดนอย่างเป็นธรรมเป็นระบบด้วย
1: เนี่ยนะก็ในด้านของทางการทูตเองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วก็พูดเหมือนกันว่าโอ้คือถือว่ามีความสำเร็จทางการทูตเลย
0: ค
1: ือเขาบอกว่าเขามีสูตรผู้นำคลิกกันนะก็เลยทำให้การเจรจากับในเรื่องของออสซี่นิวซีแลนด์เนี่ยสำเร็จ 80% เลยทีเดียวนะคะท่านเสียศักดิ์นั้นบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยในเวทีโลกเนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวคือสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยกำลังดำเนินไปในทางที่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็บทบาทในเวทีโลกต่างๆแม้ว่าจะยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่บ้างนะคะแล้วก็ท่านเสียสังยังบอกว่ารัฐบาลสามารถเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งนึงนะซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญเหมือนกันในการที่จะขยายความร่วมมือทางการทูตแล้วก็การค้าระหว่างภูมิภาคนะโดยภารกิจด้านต่างประเทศถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะควบคู่ไปกับภารกิจภายในประเทศเหมือนกันซึ่งต้องอาศัยการขับเคลื่อนที่มันเข้มข้นหน่อยเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญในเรื่องของการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายเพียงอย่างเดียวแล้วนะแต่ว่ามันอยู่ที่บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำประเทศด้วยคือถ้าเกิดผู้นำคลิกกันหลายๆเรื่องเนี่ยมันสำเร็จไปเกือบ 80% แล้ว
0: ค่ะ
1: โอ้ครั้งนี้มันก็เลยคลิกกันจริงๆอะนะคะคือทุกประเทศเนี่ยที่ไปเยือนเนี่ยสังเกตว่าสามารถสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็คือความเป็นกันเองนั่นเอง
0: อัน
1: คืออาจจะหมายถึงท่านนายกที่ไปเยือน
0: ถูกชะตากัน
1: เ
0: สียสักนี่สมกับเป็นนักการทูตจริงๆนะจริงๆนะผู้นำคลิกกันโอ้โหคิดได้ยังไง
1: ก็เนี่ยอย่างที่ไปมาเลเซียใช่ไหมไปร้องเพลงที่นู่นที่นี่ไหมไปเวทีเป่าแซ่บเป่าอะไร
0: มีไหมรอบนี้มีไหม
1: ไม่ยังไม่มีแต่ว่าไปดูเมาลีไงใช่ไหมก็เนี่ยแหละก็หลายๆอย่างเพราะนั้นท่านก็เลยบอกว่าโอ้โหคือถ้าเกิดมันคลิกกันเนี่ยมันอะไรมันก็เห็นชัดเจนมันสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยกันได
0: ้
1: คือภารกิจหลักที่รัฐบาลจะเลยไม่ได้คือการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศอันนี้คือเป็นสิ่งที่นายกแบบให้ความสำคัญคือไปทุกประเทศก็จะต้องแบบไปพบคนไทยนี่แหละ
0: พอสรุปใจความได้ว่าถ้าทุกการเยือนต่างประเทศของท่านนายกต้องมีท่านสิงหศักดิ์ไป
1: ต้องไปอยู่แล้วต่างประเทศไง
0: ใช่คือภาพลักษณ์บวกขึ้นมาอีก3 ล้านเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะคือคำว่าผู้นำคลิกกันเนี่ยเท่าที่อยู่ในการเมืองเนี่ยยังไม่
1: เคยได้ยิน
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เคยได้ยินเลยแหละ
0: ไม่เคยได้ยินเลยแบบว่าการพูดถึงว่า
1: ใครคิดให้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ทางการทูตเขาคงจะมีสับแสงที่มันทำให้สร้างมูลค่าให้ผู้นำประเทศได้ดีพอสมควรนะคือโอ้คุณอนุทินเนี่ยถูกตาต้องใจพูดอะไรก็แม่หวานเยิ้มกันไปหมดนะมันดูอะไรก็ง่ายขึ้นน่ะแค่เพียงแบบว่าคลิกกัน
1: เนาะ
0: นะส่วนของทางด้านการลงทุนคุณเอกนิติธารประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่ก็พูดถึงการไปเดินทางเยือนของทั้งสองประเทศของท่านนายกนี่แหละนะคะก็บอกว่าเป็นความสัมพันธ์เศรษฐกิจแบบเชิงรุกดึงดูดการลงทุนยกระดับขีดความสามารถของประเทศแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยด้วยนะคะก็มีการหารือกับภาคธุรกิจนิวซีแลนด์ก็พบว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจกับประเทศมากขึ้นทั้งในฐานะตลาดฐานการผลิตและก็จุดเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคขณะเดียวกันนักลงทุนไทยก็มีบทบาทในนิวซีแลนด์อย่างน่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันเช่นการเข้าไปถือหุ้น 20% ในธุรกิจน้ำผึ้งคุณภาพสูงคอมวิต้านะคะรวมถึงการลงทุนในธุรกิจโรงแรมชั้นนำซึ่งสะท้อนความร่วมมือเศรษฐกิจไม่ได้เดินทางเดียวแต่ว่าก็ขยายไปทั้งสองฝั่งด้วยก็เรียกว่าไปครั้งนี้เนี่ยได้มูลค่าค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะทางนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยววิทยาศาสตร์อาหารก็สามารถที่จะร่วมกับไทยยกระดับสินค้าการเกษตรแล้วก็เพิ่มมูลค่ารายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้ด้วย
1: คือพยายามที่จะดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาคด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะอาจจะเป็นฮับเป็นอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปได้หลายเรื่องคือจริงๆมันก็น่าจะ เป็นผลดีนะ
0: ก็เรียกว่าไปครั้งนี้โอ้โหดีทุกด้าน
1: นะก็ถือว่าเอาแต่แบบบุคคลที่แบบเกี่ยวข้องสำคัญระดับเฮดของรัฐบาลไปนะ
0: อย่าลืมคุณศรีหศักดิ์เด็ดขาด
1: ไปแล้วหมดแล้วต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBP 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
1: ์วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีสหรัฐส่งเครื่องบินลาดตระเวนไปยังช่องแคบไต้หวันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนในเดือนหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้คลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวนำกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและนำภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชนพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางสัญจรบริเวณตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครได้แล้วพร้อมเร่งระดมเครื่องจักรเข้ากำจัดดินโคลนที่ตกค้างภายในบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งคืนชีวิตปกติโดยเร็วนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องที่ถูกโคลนขังภายในบ้านที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งในวันนี้ถนนบริเวณทางเข้าบ้านฝายตำบลศิลาแรงและโดยรอบบ้านแก้มตำบลวรนครประชาชนเริ่มจะกลับมาสัญจรได้อีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนดินโคลนในบ้านของประชาชนโดยรอบหน่วยงานและอาสาสมัครอยู่ระหว่างการดำเนินการนายยศชนันยังได้ขอบคุณเจ้าพนักงานทหารช่างจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและอาสาสมัครที่มาช่วยดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่ได้มีการประสานขอกำลังและเครื่องจักรไปผ่านทางกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวและยืนยันสายด่วน1669ยังคงให้บริการได้ตามปกติในทุกพื้นที่นายพิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เปิดเผยว่าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ได้ประสานและส่งทีมปฏิบัติการเข้าพื้นที่ส่วนหน้าอำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมนำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669ยังคงให้บริการตามปกติในทุกพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านจิตใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหากต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านส่งต่ออาหารและกำลังใจถึงประชาชน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรวม4จุดในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาโดยตลอดการดำเนินงานมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารบรรจุอาหารใส่กล่องและจัดเตรียมน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องก่อนส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานในจังหวัดน่านจัดตั้งทั้งหมด4จุดได้แก่โรงเรียนน่านประชาอุทิศตำบลกองควายโรงเรียนบ้านร้องตำบลปัววัดห้วยแก้วหมู่ที่5ตำบลน้ำปั้วและที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมหมู่ที่7ตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสารวมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานจังหวัดน่านทั้ง4จุดสามารถจัดเตรียมอาหารเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้ทั้งสิ้น 19,276 กล่องพร้อมน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายโดยนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วส่วนในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้ขณะที่นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประสานสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
3: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยังชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลายแล้วเบื้องต้นมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 6,500 ราย
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโด ยมวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสาซึ่งยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ต่อไปทางนี้มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายพื้นที่เกษตรที่คาดว่าได้รับความเสียหายเบื้องต้น9อำเภอจำนวน 14,963.18 ไร่สำหรับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแล้วใน6อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอเวียงสาส่วนแนวทางการช่วยเหลือนั้นได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสำหรับสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดทันทีรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยหลังน้ำลดซึ่งสามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิดทั้งบริเวณรากลำต้นและใบเช่นโรคเน่าโคนเน่าโดยเกษตรกรสามารถขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ว่าการเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิ้ลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจขณะเดียวกันรัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่าย
5: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026Unlock New Possibilities ณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยระบุว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
6: ชวนพวกเรามาร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสให้ได้เปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันให้ได้ SME ต้องอยู่รอดก้าวไปสู่ SME ไทยต้องโตอย่างมั่นคงแล้วก็ทั่วถึงนะคะ
5: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้อยู่รอดและเติบโตพร้อมเสนอแนวคิดการควบรวมกิจการเพื่อสร้างซินเนอร์จี้และความแข็งแกร่งทางธุรกิจรวมถึงการใช้ทีเฟกเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งสวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1สัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยและสถานีสระบุรีโดยกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างใกล้แนวทางรถไฟเดิมเขตชุมชนและงานอุโมงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนด้านนายกำพลบุญชมวิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมความคืบหน้าของโครงการล่าสุดผลงานสะสมอยู่ที่55.97%จากแผนงาน90.48%ซึ่งราชากว่าแผน34.5%ซึ่งรฟท.อยู่ระหว่างเร่งรัดและประสานงานแก้ไขอุปสรรคในทุกสัญญาสัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยมีความก้าวหน้าผลงาน73.25%จากผลงาน81.50%ราชากว่าแผน8.25%ด้วยงานติดตั้งเซกเมนต์ก้าวหน้า86%สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรียกระดับ4ชั้นผลงานสะสมอยู่ที่29.30%จากแผนงาน47.22%ราชากว่าแผน17.92%ส่วนสัญญาที่3/2งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองผลงานสะสมบรรลุถึง99.99%ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้0.22%ทั้งนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตรจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกระดับระบบรางไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาคนพศรแก้วขำรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passport ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งโครงการเปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.th หรือเว็บไซต์ de.aipass.net
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคม ไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-Protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-Develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-Create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่ 21-23 สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไป

จึงติดตามและเฝ้าระวังเครื่องบินลำดังกล่าวตลอดเส้นทางและสถานการณ์โดยรวมอยู่ภายใต้การควบคุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้าท่ามกลางความพยายามในการรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายนักสืบพิมพ์รอดองชินบุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าเกาหลีเหนือประณามทางการญี่ปุ่นหลังกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นจัดทำแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณ 2,570 มูลค่า 8,900,000 เยนหรือประมาณ 1,800,000 ล้านบาทและกล่าวหาว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นภัยอันตรายที่นำมาซึ่งความปั่นป่วนในภูมิภาคและเปิดทางให้ญี่ปุ่นสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นเพื่อเตรียมทำสงครามรุกรานพร้อมกันนี้เกาหลีเหนือยังวิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นที่นำเข้าขีปนาวุธโทมาฮอคจากสหรัฐโดยระบุว่าญี่ปุ่นใช้ข้ออ้างเรื่องการป้องกันประเทศเพื่อปกปิดความพยายามขยายบทบาทด้านกลาโหมของตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร
ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2

0: ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBP 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ช่องทางทำกินรวยรวยรวย
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการช่องทางทำกินครับทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพารายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับอาชีพที่น่าสนใจและคุณเองก็สามารถนำไปทำตามจนประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้พาไปกันที่ร้านลูกชิ้นนะครับพี่อุ้มลูกชิ้นทอด4บาทเคหะ1จันทบุรีนะครับซึ่งพี่อุ้มนี้เขาขายมาแล้วถึง20ปีนะครับเริ่มแรกนะครับขายอยู่ที่ราคาไม้ละ3บาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงเลยนะครับ3บาทขายมาเกือบ20ปีปัจจุบันนี้นะครับมีการปรับราคาขึ้นมาไม้ละ1บาทนะครับก็เป็นไม้ละ4บาทตอนนี้เนื่องด้วยจากว่าวัตถุดิบต่างๆนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นว่าจะเป็นของสดนะครับหรือว่าจะเป็นอาหารแห้งต่างๆที่มีส่วนผสมหรือว่าเป็นส่วนประกอบในการขายนะครับก็ปรับขึ้นราคาแต่ก็ไม่หวั่นนะครับอาชีพนี้ก็ยังถือว่าสร้างรายได้ให้กับพี่อุ้มเป็นอย่างดีโดยวันหนึ่งนะครับในช่วงแรกที่เปิดร้านใหม่ๆเลยนะครับจนไปถึงช่วงประมาณสัก10ปีหรือว่า10กว่าปีที่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่วันละประมาณ 1,500 ไปจนถึง 2,000 ไม้นะคุณผู้ฟังตอนนั้นไม้ละ3บาทก็ถือว่าขายได้ดีทีเดียวนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็อีกอย่างโซนนั้นนะครับต้องบอกว่ามีนักศึกษาอาศัยอยู่ค่อนข้างจะมากพี่อุ้มก็เลยคิดแล้วก็หาวิธีนะครับในการที่จะดึงดูดลูกค้าก็ทำไปที่ไม้ละ3บาทก็ขายได้วันละเกือบ 2,000 ไม้นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปในช่วงแรกคือมีการปรับราคาเป็นไม้ละ4บาทแล้วแต่ว่ายอดขายยังไม่เบาเลยนะครับช่วงนี้ก็ขายได้อยู่ที่วันละประมาณ 1,000 ไม้คุณผู้ฟังไม้ละ4บาท 1,000 ไม้แล้วก็ขายหมดทุกวันด้วยนะครับไม่มีเก่าไม่มีค้างคืนวัตถุดิบต้องสดใหม่นะครับไปซื้อเองที่ตลาดทุกวันวันไหนนะครับที่ทอดเหลือนะก็จะไม่นำของเก่านั้นมาขายให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าพี่อุ้มบอกว่าจะเป็นการเสียชื่อนะครับก็จะทำเฉพาะของที่ใหม่สดมีคุณภาพนะครับให้กับลูกค้านั้นได้รับประทานกันนะครับส่วนจุดเด่นเลยที่ขายได้ดีขนาดนี้ก็เพราะว่าแป้งนะครับที่กรอบบางอร่อยนะครับเวลาทานเข้าไปแล้วนะไม่รู้สึกว่าเหนียวนะครับอีกหนึ่งอย่างคือน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเนี่ยพี่อุ้มเขาทำเองเคี่ยวเองทุกอย่างทุกกระบวนการเคี่ยวเตาถ่านเลยนะครับให้ได้น้ำจิ้มที่อร่อยมีสองสูตรด้วยกันนะครับน้ำจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดนะครับก็เป็นน้ำจิ้มสุดเด็ดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่อุ้มกันครับ
2: คืออุ้มค่ะเป็นที่ร้านเต่าน้อยทอดขายตรงนี้มาประมาณ20เกือบ20ปีเริ่มต้นจากราคา3บาทเมื่อก่อนก็จะมีหลากหลายทอดเกี๊ยวทอดเกี๊ยวไข่
3: ก็มีการเป็นการที
2: ่
3: เริ
2: ่
3: ม
2: ปรับ
3: มาแล้วมองว่า
2: ใครมาทาน
3: เร
2: ื่
3: องของ
2: ทำราคาถูกก็ให้เด็กเขาได้กินหลายๆอย่างเพื่อการตลาดก็คือวอลลุ่มขายได้เยอะมากกว่าที่จะมานั่งรอลูกค้าขายราคาแพง
3: ช่วงที่เปิดแรกๆตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
2: ดีมากค่ะช่วงนี้ช่วงนั้นขายค่อนข้างบูมนิดนึงช่วงหลังมาเศรษฐกิจมันตกต่ำค่าของขึ้นมันเพิ่มขึ้นเหมือนรายได้ก็เบาลงนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะมาก
3: ในกลุ่มเป้าหมายของเราลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นใครยังไงบ้างครับในย่านนี้ถือว่าเป็น
2: เล่นนะคะหลักๆ ก็จะมีมีเด็กมหาลัยแล้วก็คนในหมู่บ้านแล้วก็คนในจังหวัดบางทีเขาก็มาจากหลายๆที่เคยออกรายการหลายๆแต่ที่เขามาลองชิม
3: แล้วของเรานี่จะมีเป็นแบบยังไงบ้างครับสูตรที่นำมาขายจะมีเป็นยังไงไส้กรอกผักอะไรหลากหลายเลย
2: ใช่ค่ะมีทั้งผักมีทั้งเผ็ดแล้วก็หลากหลายก็เป็น พวกเชื้อพวกอะไรเงี้ยค่ะก็จะขายราคาย่อมยาวแต่จุดเด่นของร้านเราก็คือพวกน้ำจิ้มจะมีน้ำจิ้มของน้ำจิ้มของเราก็จะสูตรเผ็ดมากแล้วก็จะมีน้ำจิ้มหวานอย่างนึงค่ะ
3: น้ำจิ้มของเรานี่ถือว่าเราทำเอง
2: ค่ะตอนนี้ก็เที่ยวอยู่ที่บ้านอยู่
3: จุดเด่นของน้ำจิ้มนี่เขาจะแบบคร่าวๆใช่ไหมครับว่าเราทำยังไงแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรยังไงที่แบบว่าเป็นดึงดูดลูกค้าแล้วก็ทำไงครับ
2: จากที่เมื่อก่อนไปกินหลายๆร้านเนาะเราเป็นคนชอบกินเผ็ดแล้วน้ำจิ้มบางร้านเขาก็จะไม่เผ็ดมากพอดีเราเป็นคนชอบกินเผ็ดด้วยก็เลยมาลองทำน้ำจิ้มเองแบบสุดเผ็ดมากสำหรับตัวเราชอบแล้วก็มีน้ำจิ้มหวานสำหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดมากเมื่อก่อนก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยพอดีหลังๆเรื่องราคามะนาวอะไรแพงมันก็เลยดับลง
3: แล้วอย่างนี้วันนึงประมาณกี่ขายครับช่วงที่เจ็บเยอะคร
2: ับ เจ็บเยอะค่ะต่อวันเป็นถ้าตอนบูมก็1,500 ไม้ถึง 2,000 ไม้แต่ช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,000 ไม้ต่อวันหมดทุกวันค่ะจะไม่ค่อยเหลือเพราะว่าเหลือเราก็จะเก็บไม่ได้เราก็จะทำตามปริมาณถ้าหมดหน้าร้านเราก็จะสามารถเก็บเพิ่มได้ทอดเพิ่มได้ตลอด
3: ส่วนของวัตถุดิบที่เราซื้อคือการ
2: จะมีร้านประจำไปซื้อสดใหม่ทุกวันค่ะไปตอนเช้ากลับมาเสียบแล้วก็ทอดขายไปเรื่อยๆค่ะ
3: แล้วนักศึกษาหรือว่าคนที่มาซื้อแล้วสนใจมากพูดเสียงเดียวกันว่าอย่างไรนะครับที่ตกใจอะไรอย่างเง
2: ี้ยน้องเขาชอบที่แป้งกรอบเราก็จะมีสูตรแป้งของเราแล้วก็จะมีน้ำจิ้มบางคนน้องเขาอาจจะไม่ชอบความเผ็ดมากเขาก็จะกินน้ำจิ้มหวานแต่ก็บางทีก็ผสมกันนะคะ
1: แม่พอฟังแบบนี้ไปแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะสนใจนะครับอยากจะเริ่มลองมาลงทุนนะครับในการขายลูกชิ้นทอดดูนะครับงบประมาณที่เราจะใช้ลงทุนนะครับคุณผู้ฟังไม่มากเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองเริ่มจากหลักร้อยนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะครับต้องซื้ออย่างไรนะครับถึงจะคุ้มทุนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อครับ
0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด้อ

0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อกลับมาติดตามรับฟังรายการช่องทางทำกินทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพากันต่อครับช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาดูนะครับว่าการใช้งบนะครับที่จะไปลงทุนขายลูกชิ้นทอดแล้วก็ขายให้ได้กระแสนะครับขายให้ได้ตลาดนะครับให้ได้กลุ่มลูกค้านะครับมาติดเรานั้นทำอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้งบเท่าไหร่นะครับซึ่งพี่อุ้มเขาบอกว่างบประมาณไม่เยอะนะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากลองมาเปิดร้านนะครับเพียงแค่500บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถเริ่มขายได้แล้วนะครับไปจนถึง 1,000 บาทนะครับราคานะครับพี่อุ้มไม่อยากให้ตั้งแพงเกินไปนะครับเหมือนทั่วๆไป5บาท10บาทนะครับเราต้องขายที่จุดต่างนะครับอย่างเช่น4บาทที่พี่อุ้มขายอยู่นะครับเน้นจำนวนปริมาณไม้ที่ขายจากนั้นเราก็จะได้กำไรที่เยอะเองนะครับหากว่าเราขายแพงนะครับขายไปที่ไม้ละ10บาท15บาทนะครับคุณฟังก็อาจจะขายได้วันหนึ่งเพียงแค่50ไม้100ไม้เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราลองเปลี่ยนวิธีคิดนะครับขายที่ไม้ละ3บาท4บาทแต่เน้นขายเยอะๆนะครับในปริมาณที่ 1,000 ไม้ต่อวัน 1,500 ไม้นะครับกำไรก็อาจจะไม้ละบาทกว่าๆซึ่งนะก็ทำให้เรานั้นสามารถอยู่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับวัตถุดิบต่างๆก็มีการปรับขึ้นราคานะครับแต่ว่าพี่อุ้มก็ยังที่จะขายราคาเดิมไปก่อนนะครับในช่วงนี้เพราะว่ามีการปรับขึ้นมาแล้วนะครับ1ครั้ง2ปีที่ผ่านมาก็คือ4บาทแล้วก็จะยังไม่ขึ้นเป็น5บาทนะครับยังจะขายราคานี้ไปอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะครับก็มีงบค่อนข้างที่จะหลากหลายกันไปเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับบางกลุ่มก็มีน้อยบางกลุ่มก็มีมากนะครับยิ่งโซนนี้หรือว่าย่านที่พี่อุ้มขายอยู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโซนนักศึกษาจะขายแพงไปนะครับก็อาจจะไม่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีดังนั้นนะครับเราก็ขายเอาที่เรานั้นพออยู่ได้ไปก่อนก็คือราคา4บาทนะครับก็ทำให้พี่อุ้มนั้นสามารถอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่อุ้มกันต่อครับ
2: ตอนที่เปิดร้านแรกนี่ก็ลงทุนไม่เยอะนะคะจากขาดหนึ่งขาดสองขาดแล้วก็เพิ่มจำนวนพอโวลุ่มลูกค้าเริ่มเยอะแล้วก็เพิ่มจำนวนเอาเริ่มต้นที่500บาทถึง 1,000 บาทก็สามารถเปิดร้านได้แล้วค่ะก็ขายกันไปอดทนกันไปเดี๋ยวมันก็คงจะดีอะค่ะก็หาหนทางซึ่งต้องมีความอดทนนิดนึงแต่วันนี้ไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ดีค้าขายมันก็เป็นวันไป
3: ตอนนี้วัตถุดิบของเราเป็นไงบ้างครับมันปรับขึ้นราคาทั้งนั้นจ้ะ
2: ทั้งวัตถุดิบสดวัตถุดิบแห้งน้ำตาลก็ขึ้นมากน้ำมันก็ยิ่งขึ้นเยอะแป้งก็ขึ้นทุกอย่างแต่เราก็ยังคงราคาที่4บาทแต่เมื่อก่อนเราขาย3บาทเศษไม้20แต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาได้ประมาณ2ปีแล้วไม้ละ4บาทคือต้นทุนมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็ยังคงราคาขึ้นเยอะเพื่อให้ไม่กระทบกับเด็กแล้วก็คนที่มาใช้จ่ายไม่มาก
3: หลังจากที่ขึ้นมา4บาทแล้วเป็นยังไงครับลูกค้าก็ยังเข้าใจไหมครับส่วนใหญ่
2: เข้าใจค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ยังปกติอยู่แต่ก็จะมีเด็กมหาลัยเขาก็จะผัดเปลี่ยนไปเด็กปีเก่าเพราะไอ้ปีเก่าปี4เขาก็จะจบไปเขาก็จะไปที่อื่นแล้วก็เราก็ต้องมาเริ่มผัดลูกค้าน้องปี1ใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะเลยจะค่อยๆเสถียรตอนแรกๆแต่นานไปมันก็จะดีขึ้นค่ะ
3: สุดท้ายอยากจะฝากร้านอะไรยังไงบ้างไหมครับร้านอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงเป็น
2: ร้านเต่าน้อยลูกชิ้นทอดก็เข้ามาทางเคหะ1หน้าเซเว่นค่ะเลยเซเว่นมานิดนึงลงเนินมาก็อยากมาลองชิมก็แวะมาได้นะคะราคาย่อมเยาไม่ได้มาชิมได้ค่ะ
3: ความอร่อยความสดความใหม่บ้างครับ
2: ก็ทอดใหม่สดทุกวันค่ะความอร่อยก็แนะนำน้ำจิ้มถ้าคนชอบเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดน้อยเราก็มีค่ะ
3: น้ำจิ้มนี้มีแบบขายไหมครับไปก่อน
2: อ๋อขายค่ะน้ำจิ้มก็จะมีขวดเล็กขวดละ20บาท250 มิลลิลิตรแล้วก็สั่ง ออเดอร์เป็นขวดใหญ่5 กิโลหรือว่า5ลิตรอะไรเราก็มีแบ่งขายหมดค่ะสั่งได้ตลอด
3: เราลูกค้าแบบนี้สมมติว่ามีคนแบบว่าอยากจะเหมาที่แบบเอาของลงค่าอะไรแบบนี้เรารับไหมครับฝาก
2: รับรับถ้าติดต่อเหมาออกลงค้าเริ่มต้นขั้นต่ำเนาะนอกสถานที่ก็ขั้นต่ำขอจ่าเริ่มค้าเริ่มต้นถ้าไม่ไกลมากก็อยู่ที่ 3,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ถ้านอกสถานที่ก็จะมีค่าน้ำมันนิดหน่อยบวกลบกันไปค่ะ
3: แล้วที่ผ่านมามีติดต่อไหมนอกสถานที่ครับ
2: ก็มีค่ะอย่างเช่นไปเลี้ยงโรงทานที่วัดวัดอะไรนะที่วัดวังสับปะรดเอ่ยวัดเขาช่องโกนแล้วก็ที่ระยองวัดอะไรนะว่าส่วนขนุนค่ะก็ไปหลายที่เหมือนกัน
3: ก็คือเราก็รับ
2: ใช่แล้วก็ตัวเองก็ไปทำโรงทานประจำอยู่ค่ะ
3: ฝากเบอร์โทรนิดนึงได้ไหมครับ
2: เบอร์สอบถามหรือติดต่อสนใจทั้งน้ำจิ้มและติดต่อออกงานได้นะคะ0854346670ค่ะร้านเต่าน้อยค่ะ
1: และนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างอาชีพนะครับของรายการช่องทางทำกินในวันนี้นะครับคาดว่าหลายคนก็คงจะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับในการไปประกอบอาชีพบางคนนะครับอาจจะมาเริ่มขายลูกชิ้นทอดก็ได้นะครับเพราะว่าใช้งบเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองนะครับอย่างที่พี่อุ้มออกไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับร้านพี่อุ้มเองนะครับเขาก็รับออกลงทานด้วยนะครับอย่างที่วัดต่างๆหรือว่ามีงานกฐินนะครับมีงานพระป่านะฮะหรือว่าจะติดต่อไปเลี้ยงเด็กเลี้ยงใครก็แล้วแต่นะครับก็รับการนะครับออกนอกสถานที่ 3,000 บาทขึ้นไปนะครับต่อ1ครั้งแล้วก็อาจจะมีค่าน้ำมันให้นิดหน่อยนะครับก็สามารถติดต่อไปได้นะครับสอบถามกันไปได้นะครับหรือใครอยากไปอุดหนุนนะครับไปกันได้เลยเคหะ1จันทบุรีนะครับเลยลงเนินไปนะครับเซเว่นที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะถึงร้านพี่อุ้มแล้วนะครับส่วนเซเว่นนั้นอยู่ขวามือนะครับร้านของพี่อุ้มจะอยู่เยื้องๆกับเซเว่นนิดหนึ่งนะครับสอบถามได้นะครับใครที่ไปไม่ถูกนะครับ0854346670อีกครั้งหนึ่งนะครับ0854346670ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมปานใจสารการครับผู้ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: เขาหมดแล้วอยากรู้เพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์มสท.มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้รู้เท่าทันสื่อง่ายๆเพียงเปิดหู
2: เลือกรับฟังสื่อที่เชื่อถือได
1: ้เปิดตา
2: อ่านคิดวิเคราะห์สงสัยและรู้จักตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม
1: ่
2: ก่อนพูดให้แยกแยะข้อเท็จจริงไม่ตัดสินด้วยอารมณ์
1: สื่อไหนๆก็รู้ทันต้องรู้เท่าทันสื่อนะจ๊ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลากสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ก่อนมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ของสหรัฐมีผลบังคับใช้การแข่งขัน FIFA E-Continental Championship 2026ประเภทโมบายทีมชาติไทยชนะจอแดน 1-0 ผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ประเภทโมบายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
2: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสุกัญญาพันกลิ่นประชาชนจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่ารู้สึกอาลัยและเสียใจต่อการสิ้นพระชนของทั้งสองพระองค์และเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรจึงตั้งใจมากราบถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
3: ได้เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ได้เห็นท่านทรงงานมาตลอดโดยส่วนตัวคือเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนที่พระองค์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินพิจิตรอะค่ะได้เข้าเฝ้าใกล้ใกล้หน่อยได้เห็นพระองค์ท่านใกล้ๆท่านไปทรงงานนะเสียดายที่พระองค์ท่านได้จากไปอย่างเร็วนะคะก็คือก็ยังแบบระลึกถึงแล้วก็รักพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางฤชุดาชัยรัตน์ประชาชนจากจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
4: ตั้งใจขึ้นมาเพื่อที่จะมาไหว้พระบรมศพแล้วก็กับทั้งสองท่านค่ะทำไมอยากมากราบก็ตั้งใจความตั้งใจค่ะก็เป็นอยู่ในสายเลือดของตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็ที่บ้านที่นราธิวาสก็จะมีรูปของทุกพระองค์อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเด็กๆ เนี่ยทางท่านทุกพระองค์เนี่ยเขาจะมีเสด็จไปที่ตำหนักพระศิริราชนิเวศทุกปีซึ่งเราก็ได้เข้าเฝ้าทุกปีตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งเราก็จะมีความผูกพันกับท่านมาตลอด
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ณพระบรมมหาราชวังพร้อมกับความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลาก
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศบริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเร่งแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำพร้อมกล่าวว่าปัญหาผักตบชวาและวัชพืชน้ำไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่ใดที่หนึ่ง แต่เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในลำน้ำและทางน้ำชลประทานทั่วประเทศนอกจากกีดขวางการไหลของน้ำแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรการระบายน้ำช่วงหน้าน้ำหลากรวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศโดยรวมดังนั้นกรมชลประทานจึงได้กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกรมชลประทานในการบูรณาการกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเข้าไปแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมนำแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาด้วยการใช้ทั้งนวัตกรรมสารผสมที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจประเมินปริมาณผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำเฉพาะในเขตทางน้ำชลประทานพบมีปริมาณสูงถึงประมาณ 920,000 ตันเมื่อรวมพื้นที่คลองธรรมชาตินอกเขตชลประทานคาดว่ามีปริมาณสะสมประมาณ 1,200,000 ตันจำเป็นต้องเดินหน้ากำจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะบ้านเรือนเสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดไปชาวบ้านทำอาหารเองไม่ได้จึงได้ประสานภาคเอกชนที่มีกำลังจัดส่งวัตถุดิบและของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมต่อผู้ที่พร้อมสนับสนุนกับความต้องการจริงของพื้นที่เพราะความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือความช่วยเหลือที่ไปถึงทันมื้อต่อไปรวมทั้งกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าวและให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันซึ่งขณะนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่ใน6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีด้วยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วนเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดน่านติดตามการขับเคลื่อนน่านแซนด์บ็อกซ์มุ่งสร้างรายได้เกษตรกรควบคู่ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วนเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่านพร้อมติดตามการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายชนันท์ได้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังข้อเสนอและปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จริงให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทางนี้แนวทางของศูนย์วนเกษตรพฤกษเภสัชถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของน่านแซนด์บ็อกซ์ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างคนอยู่กับป่าด้วยการสร้างอาชีพและรายได้จากพืชยามูลค่าสูงควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจโรงงานผิดกฎหมายจังหวัดนครปฐมสั่งเร่งจัดการกากอลูมิเนียมดรอสกว่า 12,000 ตันพร้อมเร่งแก้กฎหมายให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนจากกรณีโรงงานร้างของบริษัท AY 2021จำกัดซึ่งลักลอบกักเก็บตะกรันอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมดรอสอันเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3 จำนวนกว่า 12,000 ตันจนเกิดสภาพชำรุดรั่วซึมส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดหากสัมผัสความชื้นโดยได้สั่งการด่วนให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาแนวทางตามกฎหมายในการเคลื่อนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและพระราชบัญญัติกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะครอบคลุมถึงการกำหนดให้โรงงานกลุ่มเสี่ยงต้องวางหลักประกันความเสียหายการจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมและการเพิ่มอัตราโทษผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้ภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตกอยู่กับประชาชนและภาครัฐอีกต่อไปปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและด่านอาหารและยาณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามระบบคัดกรองและเฝ้าระวังโรคของผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงการกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้าสุขภาพชายแดนโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security มุ่งพัฒนาโครงสร้างรองรับเหตุฉุกเฉินเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพแบบบูรณาการและเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างไทยและลาวและพัฒนาระบบ Digital Surveillance เพื่อให้สามารถตรวจจับและตอบโต้โรคติดต่อข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วทางนี้ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ได้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าแล้วกว่า 425,965 คนซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยหรือมีผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อส่งกระทรวงการคลังพิจารณารับสิทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ถือครองฐานข้อมูลในแต่ละด้านอย่างใกล้ชิดได้แก่สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบเกณฑ์ส่วนบุคคลกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางและสำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจสอบรายได้สถาบันการเงินดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินทางการเงินบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดดำเนินการตรวจสอบหนี้สินและบัตรเครดิตกรมที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์รวมถึงกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ในวันและเวลาราชการชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประชาชนให้ความสนใจบริการนวดไทยชมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569จัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
10: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ณฮอล์8ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดทั้งวันได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงานเพื่อสัมผัสบริการด้านสุขภาพเรียนรู้ภูมิปัญญาการนวดไทยชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่นำมาจัดแสดงโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ภายในงานแบ่งออกเป็น9โซนครอบคลุมตั้งแต่การนวดไทยสุขภาพกายและใจ มุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพธุรกิจเวลเนสตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพพร้อมเวทีกลางสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากคือโซนตรวจรักษาและนวดฟรีซึ่งมีหมอนวดพื้นบ้านและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศกว่า100คนให้บริการนวดเพื่อสุขภาพนวดแก้อาการและให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการแพทย์ทางเลือกอย่างจริงจังและเข้าถึงง่ายรวมถึงพัฒนาระบบจองคิวให้รองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
11: มาเดินดูตามบูธเนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนรักษาก็ดีมากเลยครับก็คือสามารถที่จะแก้อาการที่เราไม่สบายหรือว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือในการจองคิวเนี่ยมันน้อยไปหน่อยคือนะไม่ถึงนาทีก็เต็มแล้วเนี่ยน่าจะเปิดให้จองคิวเนี่ยมากกว่านี้ครับบางคนมาจากต่างจังหวัดหรือว่าเสียเวลาเสียค่ารถมาเนี่ยไม่ได้รับการรักษาครับและอย่างนึงคืออยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรัฐมนตรีหรือว่าเจ้าของกระทรวงเนี่ยเผยแพร่การรักษาค่าแผนให้กว้างขวางมากกว่าปัจจุบันนะครับ
12: แค่เห็นชื่องานก็ชอบแล้วรีบมาเลยเพราะเรามีอาการอยู่แล้วเรารักษามาหลายที่มันก็ไม่ได้หายแบบหายทันทีแบบนี้อันดับแรกก็คืออยากให้รัฐบาลสนับสนุนหมอนวดแผนไทยแบบนี้ดีแล้วค่ะซึ่งดีมากๆเชื่อว่าหมอนวดไทยเก่งค่ะคือรองรับได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งฟรีก็ดีแล้วก็ไม่ฟรีก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็ราคามาตรฐานราคาคุณภาพแล้วก็รักษาและช่วยเหลือประชาชนได้จริงอันนี้จะตอบโจทย์ได้มากๆคืองานอะดีแต่ว่าระบบเนี้ยมันดีแต่ว่ามันเต็มแล้วคนที่มารอมันไม่ได้คิว
10: นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารไทยเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เวลเนสรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอายุยืนขณะที่ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจการจัดงานครั้งนี้มุ่งยกระดับนวดไทยและเวลเนสจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลโดยปัจจุบันประเทศไทยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยกว่า 291,000 คนและอุตสาหกรรมเวลเนสมีมูลค่าประมาณ 1,450,000 ล้านบาทซึ่งตลอด2วันที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000คนชาววิสาประทุมมารายงาน
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
15: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AP รายงานว่าสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ50ต่อสินค้าบางรายการจากแคนาดาในวันนี้หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมสินค้ามูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวร้อยละ 5.5 ของการส่งออกของแคนาดาไปยังสหรัฐด้านสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าแคนาดาปฏิเสธที่จะสรุปข้อตกลงตามเงื่อนไขที่หารือกันไว้ก่อนหน้านี้แม้สหรัฐเสนอลดภาษีสินค้าบางรายการเช่นเหล็กและอลูมิเนียมแล้วก็ตามขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดาจะตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐในมูลค่าเท่ากันเพื่อปกป้องแรงงานและภาคธุรกิจของประเทศพร้อมกล่าวว่าเงื่อนไขที่สหรัฐเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายนั้นไม่เป็นธรรมและทำให้ความน่าเชื่อถือของข้อตกลงดังกล่าวลดลงนายมอสตาฟาอับเดลเคบีหัวหน้าศูนย์สังเกตการสิทธิมนุษยชนของตูนิเซียเปิดเผยว่าเรือผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งตูนิเซียบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะมุ่งหน้าไปยังอิตาลีทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย13รายและมีผู้รอดชีวิต2รายโดยผู้รอดชีวิตรายหนึ่งให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าพวกเขาติดอยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังเรือพลิกคว่ำขณะที่ผู้รอดชีวิตอีกรายมีอาการสาหัสทางนี้เส้นทางตอนกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถือเป็นหนึ่งในเส้นทางอพยพที่อันตรายที่สุดในโลก โดยผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางใช้เส้นทางดังกล่าวในการอพยพไปยังยุโรปด้วยเรือที่แออัดหรือมีสภาพไม่พร้อมเดินทะเลอย่างไรก็ตามจำนวนผู้อพยพที่ออกเดินทางจากตูนิเซียลดลงอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังทางการเพิ่มมาตรการปราบปรามและคุมเข้มการเดินเรือสารข่าว BBC รายงานโดยอ้างผลการวิจัยที่พิมพ์ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของ Frontier ที่ระบุว่าน้ำแข็งทะเลบริเวณชายฝั่งกรีนแลนด์ตะวันออกลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วานขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์อาทิวานหลังค่อมวานมิงและวานฟินสามารถว่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งได้โดยก่อนหน้านี้น้ำแข็งทะเลเคยปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวไว้ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาคอาร์กติกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านศาสตราจารย์แมตต์ปีเตอร์ไฮเดอร์ยอร์เกนเซนจากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติกรีนแลนด์ระบุว่าวานเหล่านี้อาจกำลังปรับตัวรวมถึงได้รับประโยชน์จากน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นและแหล่งอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามสัตว์ท้องถิ่นบางสายพันธุ์เช่นวานนาวาลและวานเบลูก้ากำลังเผชิญความเสี่ยงจากการสูญเสียถิ่นอาศัยเดิมเนื่องจากวานสายพันธุ์อื่นเข้ามาแย่งที่อยู่อาศัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
2: การแข่งขัน FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียวันสุดท้ายประเภทโมบายทีมชาติไทยที่ชนะอินโดนีเซียมาด้วยประตูรวม 3-2 และแพ้อินเดียมา 2-1 ลงชิงชัยกับทีมชาติจอร์แดนในรอบ Second Chance Final ผลการแข่งขันปรากฏว่าในเกมแรกเสมอกัน 0-0 ก่อนที่เกมที่2ทีมชาติไทยจะชนะไปด้วยสกอร์ 1-0 คว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันรายการ FIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสวัย18ปีของไทยร่วมกับจางรุ่ยเอิญนักเทนนิสสาวจีนหัวชนะหลินฟางอันกับหยางหย่าอีจากไต้หวันไป2-1เซต6-3 1-6และซุปเปอร์ไทเบรก

0: รอบขยับขึ้นเป็น6อันเดอร์พาร์134รั้งอันดับ12ร่วมผ่านการตัดตัวไปเล่นใน2วันสุดท้ายขณะที่ตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ทำสกอร์รวมไปถึง14อันเดอร์พาร์การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยเอาชนะซูซันนาเวียลโกสจากโปแลนด์ไป3ต่อ1เกม91 11 6 11 8และ11 4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพกกท.พร้อมเดินหน้าภารกิจสนับสนุนนักกีฬาอาชีพไทยในการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศโดยนอกจากจะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณแล้วยังได้อำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาอาชีพของไทยที่ขึ้นบัญชีกับกกท.โดยการให้การรับรองขอหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตสำหรับนักกีฬาอาชีพที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง2เล่มเพื่อความคล่องตัวในการเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่างๆทั้งนี้ปัญหาของนักกีฬาไทยคือกรณีที่นักกีฬาต้องส่งหนังสือเดินทางไปขอวีซ่าที่สถานทูตและอาจใช้เวลานานหลายวันหรือเป็นสัปดาห์แต่ในช่วงเวลาเดียวกันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปแข่งขันในหลายประเทศซึ่งการที่หนังสือเดินทางอยู่ระหว่างการขอวีซ่าทำให้นักกีฬาไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันในรายการต่อไปได้ตามกำหนดเวลาโดยกรณีล่าสุดคือการประสานให้ความช่วยเหลือ F1 เทพชายาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพแชมป์ World Open 2026ที่กกท.ได้ดำเนินการให้เทพชายามีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์เรียบร้อยแล้วฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมริกาคัพ2026จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ห้องแถลงข่าวซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียโดยธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่าจากการแข่งขันนัดที่ผ่านมาทำให้เห็นพัฒนาการในเกมระดับนานาชาติของทุกคนในทีมที่มีสถิติรับส่งบอลที่แม่นยำขึ้นเข้าใจวิธีการเล่นของทีมมากขึ้นสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ก็ต้องการเห็นทุกคนในทีมเล่นตามแท็กติกที่ฝึกซ้อมไว้เล่นด้วยความอยากเป็นผู้ชนะและแสดงความสามารถออกมาให้ดีที่สุดด้านกวินธิดากิขุนทศกัปตันทีมกล่าวว่าเกมที่ผ่านมารู้สึกว่าทุกคนในทีมเข้าใจกันมากขึ้นเล่นบอลเท้าสู่เท้าได้ดีมากขึ้นในทุกๆแมตช์รวมถึงการจบสกอร์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอินโดนีเซียเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่ทีมชาติไทยก็เตรียมตัวมาอย่างดีและมีเป้าหมายคว้าแชมป์รายการนี้มาให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมริกาคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะพบกับทีมอินโดนีเซียที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube 4การดีเมริกาครับพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
2: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
3: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชัง นี่คือชีวิตที่งดงาม

0: ต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงของค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้เราเอาเรื่องได้นำเอานิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าฮ่องสินมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงการสถาปนาเทวดาจีนอันเนื่องมาจากมหาสงครามระหว่างถวยเทพแล้วก็วิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ที่ภายหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาทั้งนั้นเลยทีเดียวการที่ได้ฟังฮ่องสินนั้นก็มาจากคำร้องขอท่านผู้ฟังนี่แหละที่ว่ามีการอ้างถึงฮ่องสินกันบ่อยเหลือเกินแต่ไม่เคยฟังเรื่องละเอียดของฮ่องสินเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะตัวละครหลายตัวที่อยู่ในฮ่องสินนั้นพอเวลาเป็นภาษาจีนที่ต่างถิ่นโดยเฉพาะยิ่งในบ้านเราเนี่ยนักไปทางแต้จิ๋วนะครับชื่ออาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าสาระของเรื่องนี้ยังคงเหมือนเดิมนะการฟังฮ่องสินนั้นจะทำให้เราเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของคนจีนเทวดาจีนรวมทั้งศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในศาสนาสถานของจีนด้วยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องฮ่องสินกันต่อก็คงเป็นธรรมเนียมของเราทุกครั้งนะครับว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังการที่จะแนะนำรายการบอกกล่าวกันมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับเพราะว่าฮ่องสินนี่ก็ว่ากันจริงก็ไปได้เยอะแล้วล่ะครับอีกไม่นานเขาคงจะจบแล้วล่ะถ้าว่าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อเรื่องราวตรงนี้หมายความว่าเป็นการนำวรรณกรรมมาเล่าลักษณะนี้ชอบไหมนะครับเพราะปกติรายการเราจะไม่นำวรรณกรรมยาวๆมาเล่ามาอ่านให้ฟังอย่างนี้หรอกจะเป็นเรื่องที่ไม่ยาวเท่าไหร่นักนะครับเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับมุมมองของต่างชาติในสังคมไทยเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเรียกได้ว่าสาระที่เราคุยในรายการตรงจุดนี้มากมายหลากหลายจริงๆนะครับแนะนำกันมาได้เลยซึ่งมี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันในการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีก1 ช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bj วัฒนะนะ bj ก็บุญจับเนี่ยตัดย่อเป็น2 ตัวอักษรพิมพ์ b boy j japan นะติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย wua@gmail.com bjwatana@gmail.com แค่นี้เราได้พูดได้คุยได้แนะนำรายการกันแล้วล่ะนะครับเอาละเวลาไม่ยาวเลยสำหรับรายการของเรามาเข้าเรื่องฮ่องสินกันต่อเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นอังกิมต้องการที่จะแก้มือกับนางเต็งตันหยกเพราะว่าค้างคาใจในฝีมือนะแต่ปรากฏว่ามีผู้ที่จะขอมาทำการแก้มือแทนนางเต็งตันหยกนะครับก็ชื่อว่าลงเกียรติกงจูแต่เมื่อมีการยกกองกำลังมาปะทะกันอังกิมดูไปก็รู้ว่าผู้หญิงที่ตัวเองอยากจะลองฝีมือคือนางเต็งตันหยกนั้นไม่ใช่คนคนนี้แน่ก็เลยถามว่าชื่ออะไรลงเกกงจูก็บอกว่าจะถามทำไมล่ะเร่งลงมาจากรังม้าคำนับกันดีกว่านะครับเล่นเอาอังกิมนั้นโกรธนะครับกลับม้าก็มารบกับลงเกกงจูได้4 เพลงแล้วก็ทำการใช้แผนเดิมก็คือทำกลับม้าหนีเข้าไปแล้วก็แฝงอยู่ที่ธงลงเกกงจูก็โบกธงอันมีฤทธิ์ปิดบังตาไม่ให้ข้าศึกไล่เห็นแล้วก็ขับม้าเข้าไปเอากระบี่ฟันอังกิมเสื้อเกราะขาดเลยทีเดียวอังกิมเห็นดังนี้ทูตท่าทางจะสู้รบไม่ได้ก็ขับม้าหนีนะลงเกตกงจูก็ขับม้าไล่ตามไป แล้วก็ร้องบอกว่าท่านจะหนีไปนั้นเห็นจะพ้นมือเราแล้วหรือยังไงเนี่ยเราเป็นลูกนางเทวดาชื่อว่าเตี๋ยวตีเสียงโป๊ะแม่เราให้ลงมาช่วยบูอ๋องล้างเมืองจิวโก๋ถึงท่านหนีไปบนฟ้าก็จะหนีไม่พ้นหรอกจะดำดินไปเราก็จะตามไปฆ่าซะให้ได้อย่าหนีไปเลยให้เหนื่อยนะลงมาจากม้าให้เราตัดศีรษะซะดีๆเถอะอังกิมก็ลงจากม้ากระทำฤทธิ์หนีแทรกแผ่นดินไปหลวงเกกงจูก็ตามอังกิมไปบนดินอังกิมไปถึงไหนก็แลเห็นตัวอังกิมไปถึงทะเลใหญ่ชื่อว่าปักไห้ก็เอาของวิเศษที่อาจารย์ให้ไว้ทิ้งลงในน้ำเกิดเป็นมังกรว่ายอยู่อังกิมก็ขึ้นขี่หลังมังกรหนีไปหลวงเกกงจูก็เอาของวิเศษทิ้งลงไปในน้ำบ้างเป็นก้อนศิลาแล้วก็ไปขึ้นขี่ก้อนศิลาตามไปทันอังกิมแล้วก็เอาก้อนศิลาทับอังกิมกับมังกรเอาไว้แล้วก็รายมนเรียกผีพรายในทะเลให้ขึ้นมามัดอังกิมเข้าไว้แล้วก็สั่งให้เอาตัวนั้นไปส่งยังเมืองไซกิพรายน้ำที่เป็นบริวารก็จับตัวอังกิมมัดให้มั่นโยนขึ้นไปครึ่งฟ้าตกลงในเมืองไซกิตรงหน้าของเกียงจูแยเลยเกียงจูใหญ่เห็นอังกิมแต่นั้นก็รู้ว่าถูกจับโยนมาเป็นมั่นคงพอลงเกตกงจูมาถึงเกียงจูใหญ่ก็สั่งหลำจงกวดให้เอาตัวของอังกิมไปฆ่าเสียนอกเมืองหลำจงกวดก็พาตัวของอังกิมออกไปขณะนั้นเทวดาองค์หนึ่งชื่อว่างอกหับตัวหินเทวดาผู้นี้เป็นผู้ถือบัญชีคนถึงที่ตายก็ลงมาห้ามหลำจงกวดเอาไว้ว่าอย่างอังกิมนั้นยังไม่ถึงที่ตายอย่าเพิ่งฆ่าเสียก่อนหลำจงกวดก็กลับมาบอกอาเกียงจูแย่บอกว่ามีเทวดามาห้ามข้าพเจ้าไว้ยังไม่ให้ฆ่าอังกิมเกียงจูแย่ได้ฟังดังนั้นก็ออกมาคำนับเทวดาอัญเชิญเข้าไปในเมืองเทวดาก็เลยบอกว่าม่วนสีเทียนจุนเป็นเทวดาผู้ใหญ่ใช้ให้เรามาห้ามไว้ไม่ให้ฆ่าอังกิมด้วยเหตุที่ว่าลงเกกงจูลูกสาวของเอวตีเสียงโป้ซึ่งเป็นแม่นั้นใช้ให้ลงมาช่วยท่านปราบพระเจ้าติวอองนั้นกับอังกิมนี้เขาได้ทำบุญว่าจะขอเป็นผัวเมียกันสำหรับจะได้ช่วยท่านทำศึกจะฆ่าอังกิมเสียหาควรไม่เกงจูแย่พอได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีก็เลยให้แก้มัดอังกิมแล้วก็คำนับเทวดารวมทั้งให้นางเต็งตันหยกนั้นไปบอกแกลงเกตกงจูว่าให้เอาตัวของอังกิมไปฆ่าบัดนี้เทวดามาห้ามไว้ว่าอังกิมคนนี้ทำบุญมาจะเป็นผู้คู่ของเจ้าจะได้ช่วยปราบฆ่าศึกลงเกตกงจูจะบอกว่าข้าพเจ้าหายอมไม่นางเต็งตันหยกก็กลับมาบอกแกเกียงจูแย่ว่าหลงเกตกงจูหายอมไม่เกียงจูแย่กับเทวดาก็พากันไปหาหลงเกตกงจูถึงบ้านเลยทีเดียวบอกว่าท่านไม่ยอมเป็นเมียอังกิมนั้นหาควรไม่ด้วยแต่ก่อนนั้นท่านได้ทำบุญมุ่งมาดไว้ว่าจะเป็นผัวเมียกันเทวดาบอกมาแล้วท่านจะไม่เชื่อหรือยังไงหลงเกตกงจูก็เลยต้องยอมพอถึงวันดีก็ทำการมงคลให้ลงเกียรติกงจูกับนางอังกิมอยู่กินเป็นผัวเมียกันเมื่อครั้งอังกิมเอาใจออกจากพระเจ้าติวอ๋องมาอยู่กับเกียงจูแย่ในเมืองไซกีนั้นสักการะพระเจ้าติวอ๋องได้35 ปีอังกิมก็รักใคร่เกียงจูแย่มากจึงให้คนไปเกลี้ยกล่อมชวนกุยกองและทหารทั้งปวงซึ่งแตกทัพหนีไปอยู่ที่ค่ายให้เข้ามาสามีพักกับพระเจ้าบูอ๋องกุยกองและทหารทั้งปวงรู้ว่าอังกิมผู้เป็นนายเข้ามาอยู่กับบูอองแล้วก็พากันมาเข้ากับพระเจ้าบูอองทั้งสิ้นทีเดียวทั้งฝ่ายเกียงจูแย่เห็นว่าได้ทหารที่มีฝีมือมากแล้วจึงทูลพระเจ้าบูอองว่าบัดเนี้ยอังกิมและทหารทั้งปวงนักค่ายซัมซันกวนนั้นก็เข้ามาสาบิพักรอสิ้นพระเจ้าติวอองก็ถอยกำลังแล้วถ้าจะไปตีเอาเมืองจูโขเห็นจะได้โดยง่ายพระเจ้าบวงก็ตรัสห้ามเกียงจูแย่ว่า ซึ่งเราจะไปตีเมืองจิวโกนั้นหาควรไม่โดยแต่ก่อนเราได้ไปอยู่เป็นข้าราชการพึ่งบุญพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องก็เลี้ยงเราโดยสุจริตอันหนึ่งเมื่อบิดาเราจะถึงแก่กรรมก็ยังสั่งไว้ว่าอย่าให้คิดทำร้ายแก่พระเจ้าติวอ๋องถ้าเราไม่ฟังขืนจะไปตีเมืองจิวโกก็จะเสียยุติธรรมผิดคำสั่งบิดาเกียงจูแยอังกิมทหารที่มีชื่อทั้งปวงก็ทูลต้องกันว่าถ้าเราไม่ไปตีเมืองจิวโกเมืองอื่นเห็นว่าเมืองจิวโกถอยกำลังแล้วจะยกตีเมืองแล้วมาทำอะไรที่จะให้เมืองจิวโกเป็นของคนอื่นพระเจ้าบูอองก็ตรัสบอกว่าถ้าเห็นพร้อมกันดังนั้นก็ตามแต่เกียงจูหยาจะคิดอ่านก็แล้วกันทั้งฝ่ายของซันงีเสงซึ่งเป็นที่ใต้หูคือได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ว่าราชการฝ่ายพลเรือนก็เลยกล่าวทูลบอกว่าเกียงจูหยาผู้นี้มีความชอบมากจะทำการศึกต่อไปยังหามีชื่อสำหรับตำแหน่งที่ขุนนางไม่คุณจะโปรดให้เกียงจูหยาเนี่ยเป็นที่ขุนนางผู้ใหญ่จะได้เป็นเกียรติยศตอนนี้พระเจ้าบูอองเห็นด้วยก็เลยตั้งให้เกียงจูแยเป็นที่ใต้เจียงขุนก็คือเป็นผู้สำเร็จราชการฝ่ายทหารแล้วก็ให้ปลูกไตเจ้าไตที่ว่านี้ถ้าว่าพูดเป็นภาษาไทยก็ว่ามีการทำที่สูงลดเป็น3ชั้นขึ้นนะครับเรียกว่าแบบมันเป็นอย่างนั้นตัวนี้ไตเป็นที่สำหรับตั้งขุนนางผู้ใหญ่นะครับแล้วก็พระเจ้าบูอองเสด็จไปบนไตพร้อมด้วยข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยแล้วก็ให้เกียงจูหยาขึ้นไปนั่งบนไตในที่สมควรจากนั้นก็สั่งให้พระราชทานดาบกับตราสำหรับตำแหน่งที่ใต้เจียงขุนแก่เกียงจูหยานะครับหมอกงสุยทินเจ้าพนักงานก็เอาดาบกับตราพระราชทานให้เกียงจูหยาเกียงจูใหญ่ก็รับเอาไว้แล้วก็คุกเข่าลงคำนับพระเจ้าบูอองพอเสร็จพิธีแล้วประมาณสัก3วันเกียงจูใหญ่ก็เกณฑ์ทหาร 60,000 จัดเป็น4กองกองละ 45,000 ให้อึ้งเทียนหัวเป็นกองหน้าหลำจงกวดเป็นทัพหนุนบูกิดเป็นปีกซ้ายโลเชียหรือว่านาจาเนี่ยเป็นปีกขวาให้เอียวเจียนโถเหงศุนแต่หลุนเป็นทหารคุมไพร่ส่งลำเลียงในกองทัพหลวงแต่ทหารเอกโทตรีมีชื่อ62คนนะครับชื่ออึ่งปวยฮอ1อึ่งหุยปิว1อึ่งหุยป้า1อึ่งเบ๋ง1จิวกี1หลงหวน1งอเปียน1อึ่งเทียนหลก1อึ่งเทียนเจียก1อึ่งเทียนเสียง1ลินเบียน1ไทเตียน1ฉวงเอ๋ว1กิจหยง1วุนจิต1มอกองซุย1จิวกงต้าน1เสียวกองเซก1บิกกองโก1เป็กตัด1เป็กกวด1จองฮุด1จองตุด1ซกเอีย1ซกเฮา1กุยสง1กุยอัว1กีซกเบียน1กีซกจ๋อง1กีซกเจ๋1กีซกเบ๋ง1กีซกเป็ก1กีซกหวน1กีซกหยง1กีซกเหลียน1กีซกเต็ก1กีซกบี1กีซกกี1กีซกซุ่น1กีซกเป๋ง1กีซกก๋อง1กีซกตี1กีซกหยอง1กีซกเก๋ง1กีซกจ๋อง1กีซกอัน1เต็งจินกง1ไทหลวน1เต็งซิว1เตียวเสียน1ซุยยันหอง1เตียวเตียน1เตียวหุย1อังกิม1กุยก๋อง1ซอฮอ1ซอจานตําหอง1เตียวเบ๋ง1นางลงเกตของจูนางเต็งตันยกสองคนนี้เป็นทหารผู้หญิงเป็น62คนจึงให้ใต้หู้กับอึ้งกุนอยู่รักษาเมือง พระเจ้าหูอ๋องก็เสด็จด้วยเป็นจอมทัพเกียงจูแยกใต้เกียงขุนเป็นแม่ทัพถืออาญาสิทธิ์ครั้นได้เลิกแล้วก็ให้ยกกระบวนทัพออกจากเมืองไซกีทั้งฝ่ายเป็กอีกับซกเจซึ่งเป็นชาวเมืองไซกีแจ้งว่าบูอองนั้นจะไปตีเมืองจิวโกก็ออกมายืนขวางหน้าทัพเอาไว้แล้วก็ทูลพระเจ้าบูอองว่าซึ่งพระองค์จะไปตีเมืองจิวโกนั้นหาควรไม่ด้วยแต่ก่อนเมืองไซกีนั้นเป็นเมืองขึ้นเมืองจิวโกและพระเจ้าติวอองก็มีพระคุณได้ชุบเลี้ยงพระองค์มาก่อนคิดทำอย่างนี้ไม่ต้องด้วยเยี่ยงอย่างพระเจ้าบูอองกับเกียงจูแย่ใต้เจียงกุนหาฝั่งไม่เป็กอีกับซกแจก็ขัดใจจึงว่าถ้าพระองค์ไม่ฝั่งแล้วข้าพระองค์ก็ไม่ปรารถนาจะคืนเข้าในเมืองไซกีว่าแล้วเป็กอีซกเจียงก็ไปอยู่ที่ภูเขาซิวเหลิงซัวกินแต่หญ้าสิ้นกำลังอาหารแล้วก็ตายเกียงจูแย่ใต้เจียงหยุนยกกองทัพไปถึงป่ากิมเกเฉียทหารกองหน้ามาบอกเกียงจูแย่ว่ามีทัพมาตั้งสกัดทางอยู่และธงสำหรับแม่ทัพจารึกชื่อว่าอุยผุนเกียงจูแย่ก็เลยให้ทัพรอเอาไว้แล้วก็ปรึกษาทหารทั้งปวงว่าผู้ใดที่จะออกรบได้ลำจงกัวก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะอาสาไปจับตัวของนายทัพมาให้กับท่านเกียงจูแย่จึงบอกว่าทัพนี้เป็นแรกศึกจันจะตีให้แตกฉานไปในเวลาเดียวจะได้เป็นเลิกเอาไว้ประหนึ่งจะหักกล้าทหารเมืองจิวโกได้ด้วยซึ่งท่านจะอาสาไปรบตรงนี้จงตรึกตรองดูจงดีนะลำจงกูก็เลยบอกว่าถ้าข้าพเจ้าเสียทีข้าศึกก็ให้ท่านตัดศีรษะเสียว่าแล้วก็ขึ้นมาถือตัวยกทหารขึ้นมาหน้าทัพเห็นอุยผุยนายโจรนั้นใส่เกราะเหล็กขี่ม้าดำถือง้าวยืนหน้าทหารทั้งปวงลำจงกวดจึงร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรจึงอาจมาขวางหน้าทัพหลวงเอาไว้อุยผุนก็เลยบอกว่าเราได้ชื่อว่าอุยผุนว่าแต่ตัวท่านน่ะชื่ออะไรและจะยกทัพไปไหนลำจงกวดก็บอกว่าเราชื่อว่าลำจงกวดเป็นทหารเกียงจูแย่ใต้เกียงขุนจะยกไปตีเมืองจิวโกแจ้งว่าท่านเนี่ยมาขวางหน้าทัพอยู่จึงให้เรามาตัดศีรษะของท่านโอ้โหอุยผุนพอได้ฟังก็ขับม้าเข้ารบกับลำจงกวดได้สัก10เพลงลำจงกวดทานกำลังไม่ได้แต่จะถอยหนีก็กลัวว่าเกียงจูแย่ใต้เกียงจุนจะฆ่าเสียก็แข็งใจสู้สุดท้ายเสียทีอุยผุนจับเอาตัวของลำจงกวดได้แล้วก็พากลับเข้าค่ายอุยผุนก็เลยว่ากับหลำจงกวดบอกว่าเราหาทำอันตรายแก่ชีวิตไม่ท่านจงกลับไปบอกเกียงจูแย่ใต้เจียงขุนให้มาหาเราสั่งแล้วอุยผุนก็ปล่อยหลำจงกวดไปอุยผุนขึ้นม้าแล้วมาเยือนอยู่หน้าค่ายหลำจงกวดก็รีบกลับไปที่ค่ายแล้วก็บอกเกียงจูแย่ตามคำสั่งที่อุยผุนสั่งเล่นเอาเกียงจูแย่โกรธสั่งให้ทหารเอาตัวหลำจงกวดไปฆ่าเสียนอกค่ายเลยอุ้ยผุนแลเห็นเข้าก็ควบม้ามาโดยเร็วร้องบอกว่าท่านอย่าเพิ่งฆ่าหลำจงกวดก่อนกลับไปบอกเกียงจูแย่ให้ออกมาพูดจากับเราทหารก็กลับเอาความมาบอกกับเกียงจูแย่โอ้โหเกียงจูแย่โกรธมากทีเดียวให้ยกทหารออกทั้งหมดเลยเรียกกันว่าหวังจะเอาตัวอุยผุนมาให้จงได้วางกันเถอะนะครับอุยผุนแลเห็นเกียงจูแย่ใต้เกียงขุนออกมาก็วางอาวุธเสียเข้าไปคำนับเกียงจูแย่ใต้เกียงขุนแล้วก็บอกว่าตัวข้าพเจ้าได้เรียนวิชามาแต่เล็กจนใหญ่บัดนี้หามีที่พึ่งไม่รู้ว่าท่านตอนนี้ได้เป็นใต้เกียงขุนยกทัพมาก็เลยดีใจนักคิดว่าจะมามอบตัวเป็นทหารท่านท่านยังหาเห็นฝีมือของข้าพเจ้าไม่ข้าพเจ้าคิดทำการทางนี้หวังที่จะให้ท่านเห็นฝีมือข้อซึ่งหลำจงกวดออกรบแพ้ข้าพเจ้านั้นโทษก็ถึงตายแต่เสียดายทหารหายากข้าพเจ้าขอชีวิตไว้ครั้งหนึ่ง จะได้เป็นเพื่อนทหารช่วยกันกระทำศึกต่อไปเกียงจุยใหญ่ไต้เกียงกุนได้ฟังก็ดีใจถอดหลำจงกวดจากที่เป็นแม่ทัพส่งตัวไปไว้ที่กองหลวงแล้วก็ตั้งอุยผุนเป็นแม่ทัพแทนหลำจงกวดคุมทหาร 150,000 แล้วก็ยกไปทั้งฝ่ายฮั่นเอ๋งซึ่งเป็นผู้รักษาเมืองกีจุยกวนครั้นดัวเกียงจูแยได้เป็นใต้เกียงกุนยกทหารมาเป็นอันมากตั้งใจจับมาตีเมืองจิวโขก็บอกหนังสือไปถึงปีจูขุนนางที่เมืองจิวโขปีจูก็เอาหนังสือกราบทูลพระเจ้าติวอองพระเจ้าติวอองทราบแล้วก็ปรึกษาด้วยขุนนางทั้งปวงว่าเราจะได้ทหารผู้ใดที่มีฝีมือออกไปรับของกำลังทัพของเกียงจูแยได้ใต้หูหุยเหลงคุณนางก็ทูลบอกว่ามีเห็นแต่ขงสวนอยู่ที่ด่านสามสันกวนนั้นมีฝีมืออยู่พอที่จะสู้รบกับเกียงจูแยได้พระเจ้าติวอองก็เห็นด้วยก็เลยให้มีหนังสือรับสั่งไปถึงขงสวนให้จัดทหารออกรบกับเกียงจูแยขงสวนพอแจ้งในหนังสือนั้นแล้วก็จัดทหาร 100,000 ยกไปถึงเมืองกีจุยกวนฮันเอ๋งเจ้าเมืองกีจุยกวนรู้ว่ากองทัพขงสวนยกมาก็เชิญขงสวนเข้าไปในเมืองขงสวนให้พักทหารอยู่คืนหนึ่งครั้นเวลาลุงจ๋าก็ยกทหารออกจากเมืองกีจุยกวนไปถึงเนินดินแห่งหนึ่งให้ตั้งค่ายมั่นอยู่ที่นั่นทั้งฝ่ายเกียงจูแยตอนนี้ได้เป็นใต้เจียงกุนแล้วก็ยกทหารมาใกล้รู้ว่าทัพของขงสวนมาตั้งอยู่ที่เนินเขาดินก็ให้ทหารนั้นหยุดตั้งค่ายมันเอาไว้ขงสวนจัดให้ตันเก๋งยกออกมายืนมาอยู่ที่หน้าค่ายร้องท้าทายให้เกียงจูแยออกมารบเกียงจูแยใต้เกียงกุนก็ให้อึ้งเทียนหัวออกรบกับตันเก๋งรบได้สัก30เพลงอึ้งเทียนหัวก็ทำเป็นเสียทีชักสิงโตหนีตันเก๋งก็ขับม้าตามไปอึ่งเทียนหัวชักกระบี่สั้นซึ่งเน็บหลังนั้นคว้างถูกคอตันเก๋งตกมาตายอึ่งเทียนหัวก็ตัดเอาศีรษะของตันเก๋งไปให้เกียงจูแยใต้เจียงกุนครั้นเวลาลุงเช้าขงสวนก็ให้ซุนฮับยกออกมายืนอยู่ที่หน้าค่ายเกียงจูแยใต้เจียงกุนให้บูกิดออกรบกับซุนฮับได้30เพลงบูกิดทำเป็นชักม้าหนีซุนฮับก็ไล่ตามบูกิดได้ทีเอาทวนแทงซุนฮับตกม้าตายไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ตัดเอาศีรษะไปกับเกียงจูแยทางฝ่ายขงสวนก็ทำให้โกแกหลิงเป็นแม่ทัพขี่ม้าถือทวนออกมายืนอยู่หน้าค่ายเกียงจูแยก็เลยให้โลเชียออกไปรบกับโกแกหลิงรบได้5เพลงโลเชียก็เอากำไลขว้างถูกหลังโกแกหลิงโกแกเหลงเจ็บทนไม่ได้ชักม้าหนีกลับเข้าค่ายโลเชียหาได้ตัดศีรษะฆ่าศึกมาเป็นความชอบไม่เสียน้ำใจนักกลับเข้าค่ายแจ้งความกับเกียงจูแยว่าข้าพเจ้าหมายจะเอาศีรษะฆ่าศึกมาเป็นบำเหน็จมือก็หาได้ดังคิดไม่เกียงจูแยบอกโอ้ยอย่างนั้นท่านอย่าเสียใจเลยการศึกยังมีมากอยู่เอาไว้ค่อยแก้มือกันในภายหลังก็แล้วกันภายหลังไกลแค่ไหนรบกับใครต่อต้องติดตามในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของการนำเสนอรายการอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคุณจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินกันต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: แปะเจี๋ย
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้รับฟังผลการดำเนินงานและขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการโดยสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้หากงบประมาณของจังหวัดไม่เพียงพอยังสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนพร้อมแจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ชาวบ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านขอบคุณหน่วยงานระดมกำลังและเครื่องจักรฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลด พื่อกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
7: นายรัตนกรคันธมูลนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแรงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมรถขนขยะและเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เร่งขนย้ายขยะเศษกิ่งไม้ท่อนไม้รวมถึงดินโคลนที่ถูกกระแสน้ำพัดเข้าทับถมบ้านเรือนประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายในพื้นที่บ้านเนี้ยหมู่ที่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถฉีดน้ำรถแบ็คโฮและรถแท็กเตอร์เพื่อเร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าพักอาศัยได้โดยเร็วนางประนอมยะปัญญาผู้ใหญ่บ้านบ้านเนี้ยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่
9: สำหรับบ้านเนี้ยหมู่1ตำบลเสร็แรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้มีหลายหน่วยงานที่มาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารอบจจังหวัดน่านเทศบาลต่างๆรองผู้ว่าและท่านผู้ว่าไม่มีอะไรที่จะไปตอบแทนท่านได้ขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ช่วยกันฟื้นฟูหมู่บ้านเนี้ยของเรา
7: จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้โดยเร็วที่สุดจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติ

เมื่อประมาณสักน่าจะ 6-7 ปีได้ไปบริจาคผ้าห่มที่บ้านสว่าทั้งขึ้นไปทางบ่อเกลือขึ้นไปทางปัวตอนขาลงมาก็รถไทยทอดสดที่ผมนั่งอยู่ด้วยเนี่ยผมก็ได้กลิ่นเบรกมันไหม้ก็เลยถามพนักงานขับรถคุณสมเกียรติท่านมณีบอกเอ๊ะรถมีกลิ่นได้กลิ่นไหม้นะฮะทุกคนก็นึกว่าเป็นรถคันหน้าเพราะว่าเวลาที่ลงจากดอยลงจากภูเขาก็ทุกคนก็ชะลอแล้วก็ติดกันแล้วก็เหยียบเบรกกันปรากฏว่าไม่ใช่เป็นรถของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่ไปยกทีมขึ้นไปจัดรายการสดเพื่อให้ทางดนตรีได้จัดรายการสดที่เราไปจัดกิจกรรมนะครับป้านภัยหนาวในช่วงที่อดีตผู้บังคับบัญชาก็คือท่านรองอธิบดีอดีตรองอธิบดีพิชยาเมืองเนาฮะรองไฟแล้วก็เราก็ทำกิจกรรมกันในสมัยท่านอธิบดีอภินันท์จันทรังสีเป็นอธิบดีอยู่ก็ไปกันถึงบนภูสูงที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็ที่ปัวก็เลยต้องพักค้างคืนหลังจากที่ลงมาแล้วนะฮะในคืนนั้นก็ได้พักอยู่ในรีสอร์ทเล็กๆแล้วก็ได้กินมันเผาที่เด็กๆชาวม้งก็เอามาแล้วเราก็เอามาให้แล้วก็เอามาเผากินกันนะครับบรรยากาศในช่วงหนาวๆเนี่ยคิดดูว่ามีมันเผามีกองไฟมีบรรยากาศที่อยู่บนขุนเขาเนี่ยมันนะฮะมันสุดยอดจริงๆแล้วก็ได้จัดรายการสดด้วยแล้วก็พี่น้องที่ทางแถวปัวก็เป็นแฟนรายการแล้วก็โทรเข้ามาในคืนวันนั้นแล้วก็พูดด้วยภาษาสำเนียงทางภาคเหนือนั่งเลยนะฮะก็คุยกันในช่วงค่ำคืนวันนั้นนานแล้วแล้วก็นึกถึงแล้ววันนี้พื้นที่ตรงนั้นคงเต็มไปด้วยโคลนตมแล้วก็น้ำที่พัดผ่านแล้วก็ความเสียหายที่ได้ฝากร่องรอยไว้กับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงที่ผ่านมาในวันนั้นผมก็อยู่เวรด้วยแล้วก็ได้รับมอบหมายอยู่สแตนบายกับเรื่องของการรายงานด้วยแต่มันก็ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้จะคลี่คลายแล้วถึงแม้จะทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานสำคัญของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจตระเวนชายแดนหรือก็ทั้งรวมถึงทางผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะทั้งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้งใครต่อใครนะครับดีครับคือระดมไปเลยครับลงไปลุยน้ำลุยช่วยชาวบ้านให้ถึงที่อย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นกันอยู่นะเอาชาวบ้านขึ้นขี่หลังคนเฒ่าคนแก่เนี่ยแหละครับคือไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะสร้างภาพหาเสียงอะไรไม่ต้องไปสนใจนั่นแหละครับไอ้พวกปากแบบนี้มันก็เยอะแซะนะครับเราก็ลุยเข้าไปนะฮะไม่ว่าจะทั้งฝั่งรัฐบาลฝั่งฝ่ายค้านเพราะว่าเราต้องไม่มีฝั่งทั้งนั้นเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนต้องช่วยกันเต็มที่อย่างเงี้ยครับเข้าไปถึงให้ทันทีเพราะช่วงที่ผ่านมาเมื่อหัดใหญ่แล้วก็เจอเป็นเรื่องของเหตุการณ์มาทีหนึ่งแล้วที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วเข้าไปล่าช้าตอนนี้ก็ถือว่าก็รวดเร็วแต่ว่าการเตือนภัยต้องแก้ไขกันอีกเยอะมาการเตือนภัยนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาแล้วจะไปโทษใครโทษพื้นที่โทษป่าไม้โทษอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาเนิ่นนานกันมานานมากแล้วนะครับการสร้างเขื่อนสร้างอะไรนี่จะทำยังไงหรือจะปะทะลอยให้มีเส้นทางชะลอน้ำไม่ให้ลงมามากขนาดนี้พรั่งพรูมากๆเพราะว่าต่อไปมันก็ต้องตกกันเยอะอยู่แล้วนะฮะสภาพอากาศโลกคงเปลี่ยนแปลงกันไปก็คิดว่าคงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลกันทั้งเราเองที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางนี่ก็กำลังระดมกันอยู่นะครับคนเพื่อชีวิตก็ช่วยกันผมเป็นส่วนตัวก็เดี๋ยวจะไปเอาเสื้อผ้าทั้งหลายที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะในสภาพดีนะครับแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่เราต้องเอาไปช่วยเบื้องต้นเบื้องหน้านะครับในขณะที่เขาหมดเนื้อหมดตัวในขณะที่ต้องล้างบ้านต้องใช้เครื่องฉีดต่างๆนะฮะหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราคงต้องเข้าไประดมช่วยกันหรือข้าวสารอาหารนะฮะที่ทั้งปรุงสุกทั้งอาหารที่เอาไว้เครื่องใช้หม้อไฟฟ้าอะไรเนี่ยไฟฟ้าคงยังไม่ค่อยมีเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าพวกคงหาอาหารทั้งหลายเนี่ยจะทำยังไงแล้วหมดเนื้อหมดตัวทรัพย์สินเงินทองที่หามาเก็บเอาไว้ไปกระสายน้ำหมดอย่างนี้จะทำยังไงต้องช่วยกันให้ได้เยียวยากันให้ได้แล้วก็ระดมเงินให้ได้นะครับไม่ต้องคิดถึงว่ามี
ปัญหาโทษตรงนู้นไปตรงนี้ไม่ต้องคิดแล้วเอาเบื้องหน้าตรงนี้ก่อนว่าพี่น้องของเราที่ประสบเหตุทางภาคเหนืออยู่ไม่ว่าจะมาทั้งที่ปัวที่น่านแล้วก็ที่แม่เสรียงแม่ฮ่องสอนหรือว่าอีกหลายๆที่ที่กำลังจะเกิดเหตุขึ้นมาถ้าเราได้รับผลกระทบตรงนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิจิตรรุ่งสมัยครับคืนวันนี้ก็มอบเพลงแรกกับงานของปานธนพรซึ่งมีอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีมาเป่าครุยแล้วก็เสียงเนื้อหาที่ขับร้องนั้นก็เป็นผลงานของพิจิตรจิรนันท์พิจิตรปรีชากวีศิไรที่ฝากผลงานกับเพลงกระซิบรักคืนน่านคือวันนี้ผมอยู่กับคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงและคุณบุญประกอบอบกินครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกัจจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธนมณีมนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาช่างน้อยนักเดินทางกับเพลงเกี่ยวกับน่านในชั่วโมงแรกของทนดนตรีหลังสี่ทุ่มถึงจะรับสายสั่ง0816346452และคือวันนี้สี่ทุ่มติดตามทนดนตรีไลฟ์ทาง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยครับเป็นตอนที่สองที่นำเสนอเรื่องของ70ปีกุหลาบล้านนาพระสุนทรีเวชนนท์ก็ติดตามกันได้แล้วก็ส่งข้อความคิดเห็นต่างๆเข้าไปด้วยนะครับคำติชมแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต้องให้ทนดนตรีมีการพัฒนาปรับปรุงต่อไปหรือว่าอยากให้รายการได้อยู่ต่อทำหน้าที่ต่อก็เชิญได้ครับหลังของเกษียณเนี่ยก็จะทำหน้าที่ทางภาควิทยุส่วนของภาคโทรทัศน์ NBT ก็เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มวันละ1ชั่วโมงส่วนทางวิทยุวันละ3ชั่วโมงเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ทุกท่านด้วยโดยเฉพาะทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้อดตลับขับตะนอนตั้งแต่ช่วงต้นมาแล้วนะครับทั้งที่สวท.น่านแล้วก็ทางสำนักประชาสัมพันธ์ด้วยครับที่ได้ทางเขตด้วยนะครับที่ระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแจ้งข่าวสารแล้วก็แจ้งการขนย้ายอพยพหรือว่าแจ้งข้อมูลแนะนำอะไรต่างๆให้แล้วก็รวมไปถึงในต่อไปก็ยังต้องมีการขนข้าวขนของแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่สำหรับในการช่วยเหลือของทางพี่น้องในภาคกลางที่จะหรือว่าในจังหวัดต่างๆที่จะรวมการช่วยเหลือกันไปนะครับอีก2เพลงเกี่ยวกับน่านนะครับคิดถึงน่านคิดถึงเธอก็ภาพกระซิบทั้งที่อยู่ที่วัดภูมินั้นก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในความรู้สึกเวลาที่เห็นภาพที่เป็นชายหนุ่มหญิงสาวกระซิบกันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะแต่สิ่งที่เขาเป็นภาพถ่ายทอดออกมานั้นมันซึ้งกินใจกันคิดถึงน่านคิดถึงเธอและน่านนะสิ

ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีคืนวันเสาร์3ทุ่ม5นาทีถึงเที่ยงคืนทั้งเสาร์และอาทิตย์ก็ทำหน้าที่กันไปในช่วงเวลาที่เราเป็นเพื่อนกันในยามดึกแล้วก็เพลงเกี่ยวกับน่านในคืนวันนี้ก็จะเลือกนำมาฝากกันนะฮะในช่วงเวลาชั่วโมงแรกตรงนี้ครับอีกหลายเพลงครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของจังหวัดน่านที่ผมได้นำมาเสนอคุณผู้ฟังกันก็คิดถึงหลายคนคงประทับใจในบรรยากาศที่เราได้เคยนะครับที่เราได้เคยขึ้นไปทั้งกิจกรรมที่ถนนดนตรีได้เคยร่วมกันขึ้นไปกับทีมงานต่างๆแล้วก็มีนอกเหนือจากนั้นก็ร้านชิวๆนะฮะบรรยากาศดีๆทั้งหลายเนี่ยที่ทางพี่น้องที่เคยขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศก็คงจะได้ทราบซึ้งกับบรรยากาศเหล่านี้ฮะแล้วก็ชื่นชมกับบรรยากาศดีๆเหล่านี้ครับเพลงที่เลือกนำมาฝากอีกสักสองเพลงเกี่ยวกับจังหวัดน่านนะครับของเจี๊ยบวัฒนาวีระวัฒยาวีระวัฒนะนะครับวีระยาวัฒนะใช่ไหม ผมจำนามสกุลขออภัยด้วยน่านนานๆนะครับแล้วก็น่านเนิบๆจากวงนั่งเล่นนะครับ

ช่วงเวลาของทนดนตรีกับผมอยู่รุ่งสมัยครับพร้อมด้วยคุณทุนชัยคำรอดนะครับกำลังดูเรื่องการช่วยเหลือนะครับทั้งมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากทั้งสิ่งของพระราชทานโรงครัวพระราชทานแล้วก็กองทัพบกนะครับมณฑลทหารบกที่38กองทัพภาค3หน่วยงานทั้งตชด.หน่วยงานอาสาป้องกันภัยนะฮะก็ระดมการช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้ที่กำลังดูอยู่แล้วก็เห็นโรงเรียนที่เกิดพังเสียหายนะฮะดร.ปุ๋มปนัดดาก็เข้าไปช่วยถึงพื้นที่นะครับก็มีหลายหน่วยงานเลยฮะทุกหน่วยงานตอนนี้เข้าไปเปิ้ลนาครนี่ก็เห็นไปกันตรงช่วงแรกๆนะครับที่ไปนำเจ็ตสกีเข้าไปนะฮะก็เป็นอย่างนี้เสมอๆครับก็ตอนนี้น้ำลดลงการฟื้นฟูดูแลขี้โคลนล้างนะฮะขี้โคลนการช่วยเหลือบ้านช่องต่างๆก็ต้องเป็นไปด้วยทุลักทุเลพอสมควรเห็นเพจของครูแนนนี่ก็โอ้โหสุดยอดนะฮะครูแนนก็ได้บอกในบ้านเราโอ้โหนะฮะเห็นบ้านของครูแล้วก็อยากจะลงไปช่วยอยากจะขึ้นไปช่วยนะครับอยากจะขึ้นไปช่วยจริงๆแต่ก็ยังต้องติดภารกิจอะไรหลายอย่างนะฮะเอาไว้เดี๋ยวไว้เกษียณนี่ต้องใส่หาเวลาที่ไปกับพวกมูลนิธิองค์กรต่างๆกันแล้วกันนะครับเกิดว่าพอจะมีศักยภาพในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่ตกทุกข์ยากในขณะนี้กันนะครับน้ำก็มากันแรงๆมากๆนะฮะจากขุนเขาเวลาที่เราพักผ่อนในที่ต่างๆก็ต้องคอยดูกันด้วยครับทั้งเรื่องของน้ำที่มันขุ่นขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่มากระสายน้ำที่เป็นสัญญาณเตือนภัยอะไรต่างๆก็ดูรอบตัวให้ดีๆครับโรงครัวพระราชทานนะฮะนี่เห็นมาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ในสิ่งที่ทุกฝ่ายเร่งระดมการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะฮะถึงอาจจะต้องรอกันบ้างในพื้นที่ที่โดนน้ำล้อมรอบหรือไกลๆครับก็ขอให้อดทนรอนิดนึงนะฮะทั้งทุกภาคส่วนเนี่ยก็ระดมการช่วยเหลือนำอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเข้าไปนะครับเป็นความจำเป็นนะฮะแล้วก็เร่งด่วนในขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับเพลงเกี่ยวกับน่านอีกสักชุดนะครับชุดนี้เป็นงานของป้อมเจริญกรุงครับน่านตรึงใจและนายณทัศน์ผมก็ยังเพิ่งจะได้ฟังนะฮะแต่ก็ร้องเพลงพอดีครับกระซิบฮักกลางเวียงน่านในช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันนี้ครับ

ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีคืนวันเสาร์ครับผมพิญญารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบกลิ่นคุณชัยคำรอดควบคุมเสียงก็มีเพลงเกี่ยวกับน่านอยู่เมื่อสักครู่พอดีมีขอน่านตรึงใจกันแล้วเลยมอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคุณเจ้าคุณที่เชียงใหม่แล้วก็ยังมีเพลงเกี่ยวกับริมน้ำน่านอ้อยกระท้อนแล้วก็วงแม่น้ำด้วยฝั่งน้ำน่านใช่ไหมครับคุณวุฒิเมืองนนท์ก็เป็นกำลังใจกับชาวน่านด้วยจำได้ว่าเมื่อปีสัก2ปีที่มาริโฮน่ามาแสดงเนี่ยก็ประมาณนี้ครับที่เราช่วยเหลือทั้งเชียงรายนะฮะแล้วก็น้ำท่วมเหมือนกันน้ำหมูก็บอกว่าเนี่ยช่วยทุกปีเลยมันต้องน้ำท่วมทุกปีต้องจะทำยังไงให้มันเลิกท่วมหรือว่าท่วมแล้วให้มันเบาเทาเบาบางให้สามารถที่จะดูแลหรือถ้าอพยพก็ต้องอพยพแล้วก็บ้านเรือนทั้งหลายไม่เสียหายแต่มันเสียหายเพราะมากก็คือน้ำมันเข้าไปถึงท้องถนนต่างๆพุ่งเข้าไปนะฮะลงมาเร็วไปเร็วรุนแรงรถลาเสียหายพังยับเลยเพราะว่าไปกับน้ำหมดทุกอย่างนะครับไปกับสายน้ำอย่างรวดเร็วก็คงจะมีเหลือไว้กับเรื่องของการที่ตั้งแต่นี้ต้องฟื้นฟูชดใช้อะไรต่างๆที่เราจะต้องไปซ่อมแซมนะฮะรถลาเคลมอะไรได้ไหมยังไงแค่ไหนครับหน่วยงานที่เกี่ยวกับประกันภัยแล้วก็ต้องไปช่วยกันดูแลครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับกับเพลงที่คุณขอมาริมน้ำน่านแล้วก็นูวิเตอร์ครับนันทบุรีแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิจารณ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเองร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วการดำเนินคดีมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านพยายามเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวมายังนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่าในปี2566ตนเองเป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสพร้อมยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลหากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการกล่าวหาลอยๆหรือใช้ความรู้สึกเป็นเกณฑ์ในการชี้นำหรือตัดสินสวิสาปทุมมารายงาน
4: กรมการปกครองส่วนที่กำลังตรวจค้นร้านค้าปืนในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกหลังตรวจพบความผิดปกติการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนโดยมีการสวมสิทธิ์สั่งซื้อปืนจำนวน 2,255 ฉบับ
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายอาวุธปืนและบ้านพักผู้ต้องสงสัยทำหน้าที่นายหน้ารวม3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกตามหมายค้นของศาลจังหวัดพิษณุโลกสืบเนื่องจากตรวจพบความผิดปกติในระบบการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลหรือแบบป.3ในช่วงปี2563ถึง2569จำนวน 2,255 ฉบับที่มีการอนุมัติแล้วแต่กลับไม่มีการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ซึ่งเข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสารราชการและลายมือชื่อเจ้าพนักงานจากการสืบสวนพบพฤติการทำงานเป็นขบวนการอาชญากรรมโดยร้านค้าปืนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและให้นายหน้าจัดหาบุคคลมาสวมสิทธิ์เพื่อนำอาวุธปืนสวัสดิการออกนอกระบบไปจำหน่ายให้แก่ชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนภาคเหนือพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นหากประชาชนพบเบาะแสการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทร1567ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
4: อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่า อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังรัฐบาลอิรักยื่นคำร้องหลายครั้งและประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของอิรักระหว่างที่นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเดินทางเยือนอิรักด้านประธานาธิบดีนิซาอาเมดีของอิรักยืนยันว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอิหร่านได้อำนวยความสะดวกให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมยอมรับว่าประเด็นดังกล่าวยังคงมีความซับซ้อนทั้งนี้อิรักเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านขณะที่การเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนสงครามอย่างมากและเรือในพื้นที่ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากการโจมตี1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

วลาที่เดินทางขึ้นทางภาคเหนือไปตามขุนเขาขึ้นไปเส้นทางถนนที่ทอดยาวขึ้นไปแล้วมองดูทิวทัศน์ข้างทางจะเห็นเป็นสีเขียวมีทุ่งกว้างๆบ้างแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆคลึ้มไปหมดเนี่ยมันก็สบายหูสบายตาทำให้ความกล้ากล้ากระอ่วนหรือว่าการเมารถนั้นค่อยๆเบาบางไปได้แต่ว่าถ้าเราขึ้นไปแล้วก็เห็นแต่ความโล่งๆของเขาหัวโล้นมีแต่ถนนที่แบบถูกตัดถูกทำเป็นไร่ข้าวโพดไร่อาหารพืชบรรดาที่ไปปลูกไปเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันดูอึดอัดนะอึดอัดยิ่งถ้ามองไปทางไกลๆแล้วมองเห็นทางคดเคี้ยวที่เราผ่านมาหรือกำลังเดินทางขึ้นไปเนี่ยมันเก่าหัวโล้นมีแต่ถนนฝุ่นๆแดงๆนี่มันก็รู้สึกไม่ค่อยดีแต่ก็แน่นอนว่าถ้ามีเรื่องของธรรมชาติที่ฝนลงหนักๆแล้วไม่มีอะไรมาซับน้ำเอาไว้มันก็ต้องไหลลงไปสู่ที่ต่ำกว่านั่นเองแต่ทางกันในชั่วโมงที่2ของตนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณทุนใจคำรอดก็คุมเสียงกับลำนำแห่งคุณเขาและเสียงไม่ใช่เสียงพิจารณ์มโนเพชรนะอยากได้เสียงที่เป็นพิจารณ์มโนเพชรแล้วก็งานของอาจารย์ลูฮันตระกูลไม้ไทยกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับคุณเขาเรื่องธรรมชาติเรื่องการที่ธรรมชาติถูกรบกวนแล้วก็ที่เราไปทำมาหากินกันหรือว่าต้องไปตัดไม้แล้วก็บุกรุกป่าเข้าไปไม่ว่าจะทำทางไร่เลื่อนลอยหรือว่าทำพื้นที่การเกษตรอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ส่งผลให้ทางนั้นนะฮะถือผ่านมาในหน้าแล้งตอนช่วงแล้วก็ไฟป่าพอมาหน้าน้ำก็น้ำท่วมมันหน้าหนาวครับเตรียมพบกันในช่วงอีกไม่กี่เดือนก็จะหนาวจัดแล้วก็ภัยแล้งก็จะมาขึ้นอีกทั้งก็ว่าไปเดินทางกันนะครับกับบทเพลงวิชิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับทนดนตรี3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ FM 92.5 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ทางไลน์ของทนดนตรีก็บอกมุ่นอกมุ่นใจเพลงนี้เพลงนั้นที่ชื่นชอบตาดูหูฟังดูฟุตบอลไทยเวียดนามแล้วก็ฟังวิทยุแล้วก็ดูทีวีต่อสำหรับทนดนตรีไลฟ์ในช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีแห่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์1ชั่วโมงก็ติดตามกันได้ที่จะเป็นเทปที่เราได้บันทึกการแสดงของรายการของคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ก็จะตัดต่อมาออกอากาศในทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มตอนนี้เป็นบรรยากาศของการแสดงนะฮะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมากับ70ปีกุหลาบล้านนานะครับแล้วก็เรื่องราวของวิถีของดนตรีไทยด้วยนะฮะสลอสอสึงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดตามกันได้ในเทปที่2แล้วครับเมื่อเสาร์ที่แล้วออกอากาศกันมา1ครั้งครั้งนี้ก็ออกอากาศครั้งที่2กันก็ดูทั้งทีวีมีทั้งวิทยุฟังทั้งต่อไปในทางโทรศัพท์ก็ออนไลน์ได้คุณเมฆขันแก้วก็ส่งให้ออนไลน์มาด้วยในไลน์ก็มี Google Form ก็มีแบบฟอร์มที่ให้ขอเพลงได้ด้วยโอ้ทุกช่องทางโซเชียลเราเพียบเลยอย่าลืมส่งข้อความคำคิดเห็นแล้วก็ต้องการให้ทนดนตรีได้ทำหน้าที่กันต่ออย่างไรก็เขียนเข้าไปทางคอมเมนต์เข้าไปในทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงของข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงในช่วงทนดนตรีกันด้วยกันละกันครับเพลงที่คุณผู้ฟังเคยขอไว้แล้ว เป็นเวอร์ชันของคาราบาวไม่ได้ใส่ไว้ตอนนี้ต้องคุณบุญประกอบเลยเสียบใส่เป็นเต็มเรียบร้อยแล้วครับเพจคาราบาวก็บอกแล้วใครเอาไปใช้ก็ใช้ได้เลยสำหรับเพลงไปเล่นทำมาหากินไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์ดังนั้นใครมาเก็บลิขสิทธิ์ก็บอกสวนกลับไปเลยนะครับไอ้พวกบรรดานักบินทั้งหลายนี่แหละครับดินน้ำลมไฟกับคาราบาวครับ

คงไพรของมาริโอน่าก็มีข้อความในเพจของออนอนงเหาะเหินดอกท่อนไม้ลอยมาเต็มเลยไม่มีป่าช่วยต้านแรงน้ำมือถือพึ่งเด้งเตือนตอนที่น้ำอยู่ในบ้านแล้วแม่วัย64เล่านาทีได้ยินเสียงหินดังเหมือนประทัดเสียงเหมือนประทัดจุดรัวกลางดึกที่ชาวบ้านได้ยินไม่ใช่ประทัดแต่เป็นหินก้อนใหญ่กลิ้งชนกันลงมาจากดอยภูคาและนั่นคือสัญญาณเตือนตัวจริงกว่าจะรู้ตัวน้ำป่าก็ถึงบ้านฝ่ายอำเภอปัวจังหวัดน่านเรียบร้อยแล้วป้าสุพินวัย64แม่ของครูแนนเล่าตรงๆว่าข้อความเตือนเด้งเข้ามือถือจริงแต่เด้งตอนน้ำเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วทำอะไรไม่ทันได้แค่วิ่งขึ้นชั้น2มือเปล่าแล้วนั่งสวดมนต์ขอแค่ให้รอดบ้านฝายเป็นหมู่บ้านแรกที่รับน้ำจากภูเขาแบบตรงๆระยะทางสั้นจนต่อให้ระบบเตือนทำงานตรงเวลาน้ำก็ยังวิ่งเร็วกว่าสัญญาณมือถืออยู่ดียิ่งฝายแก่งศิลาแรงแตกเศษไม้ลอยไปอุดสะพานน้ำเลยเปลี่ยนทิศเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเต็มๆหมู่บ้านนี้ยังมีผู้สูงอายุหูหนวก5คนติดเตียงอีก3คนเสียงหินก็ไม่ได้ยินเสียงเตือนจากมือถือก็ไม่ได้ยินฐานพรานต้องลุยน้ำเข้าไปอุ้มออกมาทีละหลังบางคนกอดเสาบ้านรออยู่กลางน้ำล่าสุด20สิงหาคมน้ำลดหมดแล้วแต่ชาวบ้านพูดตรงกันว่าตอนน้ำลดสภาพแย่กว่าตอนน้ำท่วมเพราะน้ำไปแต่โคลนไม่ไปทิ้งไว้หนา10 ถึง 20เซนติเมตรทั้งหลังตอนนี้บ้านฝายไม่ได้ขอเรือขอแค่แรงคนมาช่วยขุดโคลนครับก็รีบหาแรงลางงานหรือหาอุปกรณ์ที่จะขุดขนโคลนออกให้ได้มากที่สุดก็นี่แหละครับต้องช่วยกันแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องนะฮะที่จะต้องให้ช่วยกันขุดโคลนออกจากบ้านเรือนให้ได้เร็วที่สุดนะฮะต้องช่วยกันให้ได้มากที่สุดตรงนี้กับเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ทาง0816346452กับน้ำตาฟ้าครับ

0: มมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะไม่มีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: ทุ่ม42ทีนะครับเพลงลำธารที่คุณขอมาใน Google Form มาโนพุทธานคุณจรัสสิงหานครก็นอกจากจะเป็นอาจารย์รายการที่มีคุณภาพเสียงดีแล้วก็นำเสนอได้ดีแล้วก็ยังมีความสามารถทางดนตรีขณะที่ถ่ายทอดออกมาเช่นที่เราได้เคยเชิญมาเมื่อปีที่แล้วครับไกลนะฮะลำลึกไกลการเดินทางของไกลก็ได้ทราบว่าเป็นยังไงก็คงจะได้ติดตามกันมาเมื่อช่วงที่ผ่านมาเรากำลังจะนำย้อนกลับมานะครับมานำเสนอในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ก็เดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูเทปบันทึกที่เราบันทึกการแสดงเอาไว้ในช่วงเวลาของคอนเสิร์ตเดือนละครั้งตลอด3ปีที่ผ่านมาให้คุณได้มาชมกันอีกครั้งหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์0816346452ก็มีขอมาจากเชียงใหม่จอมโจรครับ
1: เพลงนี้มีตัวละคร3คนครับผู้ชายผู้หญิงเป็นคู่รักกันอีกคนเป็นเจ้าของร้านทองชื่อเฮียจั๊วคนละคนกับบริษัท IS โปรโมชั่นนะครับ

จากในการเขียนของนักเขียนหนุ่มตลอดกาลกนกพงษ์ทรงสมพันธ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนให้น้องรุ่นน้องๆได้ถ่ายทอดต่อกันได้ทำให้เริ่มต้นเรื่องของแง่มุมแง่คิดต่างๆนะครับก็จากปลายปากกาทั้งสู่เนื้อหาของบทเพลงที่เขียนขึ้นฟังครั้งแรกนี่ก็ฟังจากที่นานิยุทธ์ปรินิยุทธ์ทรงสมพันธ์ในวงแม่น้ำร้องเพลงนี้ขึ้นก่อนที่มาริโอน่าจะมาทำเป็นเพลงในอัลบั้มนั้นก็ได้ฟังจากวงแม่น้ำนะฮะก็สรุปถูกอยู่เหมือนกันว่าเพลงนี้น่าจะมีอะไรที่มีความหมายซ่อนความในไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็จะเปิดเพลงน่านฟ้านันทบุรีอ๋อพอดีเขามาออกอากาศชั่วโมงตรงนี้นะฮะชั่วโมงทาง NBT ครับกับต้นดนตรีไลฟ์นะฮะกันถ้าไม่มีเนี่ยนะครับผมกำลังคิดว่าจะเอาเพลงเนี่ยนะครับของพี่สุนทรีเนี่ยว่าจะเอาเพลงที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำนี่นะฮะมาฝากกันในช่วงท้ายนะครับมีที่ขอเพลงนะฮะอ๋อมีฟังเดี๋ยวนะครับผมขอไลน์วันนี้ไม่ค่อยได้ตอบไลน์ต้องขออภัยด้วยมีในไลน์ที่ส่งกันมาเรื่อยๆนะฮะก็คุณบุ๊ทเมืองนนท์ส่งข้อความมาเป็นภาพพิยาสุนทรีนะครับที่เชียงใหม่ในตอนที่น้ำท่วมเนี่ยก็ที่ร้านก็เกือบไปเหมือนกันนะฮะที่เฮือนสุนทรีขอบคุณคุณโยมีเพลงดีๆเพลินๆก่อนนอนครับแล้วท่านนรงค์แล้วก็มีภาพที่คุณได้นำช่อดอกไม้ไปให้พี่แอดสุนทรีพี่แอดเก็บไปหมดนะครับให้ทีมงานนั้นส่งกลับไปที่เชียงใหม่หมดเลยนะครับของที่มาให้นะครับทุกชิ้นเลยนะครับทั้งที่เหนื่อยวันนั้นพอดีหลังจากคอนเสิร์ตแล้วพี่แอดต้องไปที่ตรงแถวสวนภูมิสมุทรปราการเพื่อจะพบกับผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับที่ป่วยอยู่แล้วก็คงจะไม่ได้มีโอกาสมาชมพี่แอนแล้วนี่นะครับก็เป็นกอดครั้งสุดท้ายแล้วก็พี่แอนก็เดินทางไปกลับมาถึงที่พักตีหนึ่งกว่าแล้วแกก็หิวบอกว่าไม่มีอะไรกินเลยแล้วก็ต้องควักโปรตีนในกระเป๋ามาทานนะฮะแล้วก็ตอนเช้าผมก็ไปส่งที่เดินทางกลับเชียงใหม่ด้วยตนเองพี่แอดก็ขอบคุณมากๆเลยในน้ำจิตน้ำใจที่ทนดนตรีมีให้นี่ก็คือในสิ่งที่เราได้ทุ่มเททำเพราะว่าถ้าศิลปินที่เราเชิญมาเราต้องให้เกียรติแล้วก็ต้องไปดูแลด้วยตนเองถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามครับนี่ก็คือ3ปีที่ผ่านมาที่เราได้เดินทางร่วมกันกับผู้ฟังผู้ชมในนามของทนดนตรีไลฟ์คือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับในช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงทีมงานของเรานะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระจิตหลักการชนันประสันวงสว่างสมเกียรติท่านมณีบำมิพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช่างน้อยนักเดินทางก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงคือวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่นะครับส่งกำลังใจไปสำหรับท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพี่น้องประชาชนที่ปัวที่น่านแล้วก็ที่มาเสียงในห้องสอนและอีกหลายที่พร้อมกับภัยกำลังใจทุกท่านเลยนะครับก็ยังคิดว่าสัญญาณเตือนภัยที่ไม่ดังแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวิทยุแต่ก็อินเนอร์ขับน้ำมาตอนดึกตอนกลางคืนก็อาจจะไม่ได้ฟังวิทยุเตือนภัยถ้ายังไงก็ต้องหาทางที่จะแจ้งเตือนให้ได้ทราบกันว่าถ้าน้ำนะฮะหรือฝนตกหนักๆเกินกว่า 3-4 ชั่วโมงแล้วคนที่อยู่นั่งภูเขาหรืออยู่ที่ทางเส้นทางที่น้ำจะไหลลงผาก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังก็ต้องเตือนตนเองนะให้ธรรมชาติได้ช่วยเตือนกันด้วยครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันใหม่ๆในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาของทนนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วันนี้ก็เรียกว่ากุศลธรรมเกิดเพราะความที่ว่ามีลูกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเด็กเกิดมาเนี่ยคุณตาใจมันเป็นเทวทูตนะ
1: เหมือนกับมาเตือนใจพ่อแม่เหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ของทุกคนนะพระอาจารย์เคยไปดูเด็กที่เขาคลอดมาใหม่ๆเนาะก็คือเขานิมนต์ไปให้อะไรก็เลยให้ขวัญให้พรเด็กนะ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: เด็กตัวแดงๆคุณตาใจคุณพระอาจารย์ไม่กล้าจับด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวกลัวมันแตกพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราโอ้นี่เป็นเทวทูตพอเทวทูตความเกิดเนี่ยเป็นเทวทูตว่าโอ้เรามีความเกิดเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเกิดไปไม่ได้เรามีความดีไหมเราควรจะทำความดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเห็นลูกเกิดมาปุ๊บลูกใครก็ตามเด็กเกิดมาปุ๊บเฮ้ยฉันต้องทำความดีนี่วะเขานึกได้ตรงนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: โอ้นี่คือถือว่าลูกนี่นำเรียกว่าความเฮงมาให้เราแล้วความโชคดีไหมเราแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากุศลธรรมเกิดให้มาเลยนะให้มาเลยแล้วเราก็จะดูแลไปดีได้นั่นเองให้ประกอบด้วยกุศลธรรมก็จะถือว่าการเกิดมานั้นเป็นสิ่งที่ดีงามนั่นเองเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองที่คุณบุญยดลถามมานะเจ้าค่ะก็ถามมาว่ามีนิทานธรรมบทอะไรไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของหญิงตั้งครรภ์แล้วก็รักษาศีลนะเจ้าค่ะเพราะว่าคุณปุญญดลเนี่ยโดยปกติแล้วนี่ก็จะถือศีล8นะเจ้าค่ะในวันอุโบสถก็ถามว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วยังปฏิบัติเหมือนเดิมเนี่ยมันเคยมีนิทานธรรมบทใดไหมที่ว่ามีผลบุญอย่างไรอะเจ้าค่ะถ้าเผื่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนรักษาศีล8นี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เดินผ่านศีลนี่นะโอ้โหเรารักษานี่ไปสวรรค์ศีลนี่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อโพคทรัพย์เป็นไปเพื่อนิพพานสวรรค์ถึงนิพพานนู่นเลยศีลแต่ศีลเป็นพื้นฐานของสิ่งอื่นๆต่อมาตามได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการรักษาศีลอย่างบรรดาบริษัทนี่ช่วงที่ตั้งครรภ์อยู่นี่ก็รักษาศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแบบศีลห้าเต็มที่เลยเนาะผลบุญก็เหมือนกับคนทั่วไปที่รักษาศีล5เพราะว่าศีล5หรือศีล8ก็ตามเนาะเพราะว่าศีลเนี่ยมันไม่เนื่องด้วยการเวลาไม่เนื่องด้วยบุคคลใครก็ตามรักษาศีลดีหมดไง
1: เจ้าค่ะ
0: จะเป็นหญิงครรภ์ท้องแก่หญิงโสดโอ้ดีหมดคนจนคนมั่งมีดีหมดที่จะถ้าคุณจะรักษาศีลเราไม่ใช่แค่รักษาตัวเองคนแวดล้อมทั้งหมดก็ได้ดีด้วยแต่คนแวดล้อมทั้งหมดดีด้วยตัวเราด้วยดีด้วยแต่เป็นในถ้าเรามีลูกเราก็ได้อานิสงส์ผลบุญด้วยแต่ส่วนว่าถ้ามีเรื่องนิทานชาดกอะไรที่เกี่ยวข้องกับจุดนี้ท่านพระอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังในช่วงของนิทานบรรณาแน
1: ่
0: แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลและบารมีนั่นก็จะมีประเด็นอยู่เดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังในช่วงสัปดาห์นั้นเองใช่ปะ
1: เจ้าค่ะก็จะตามฟังได้ในทุกเช้าวันศุกร์นะเจ้าค่ะที่จะเป็นนิทานพรรณนาที่พระอาจารย์จะนำมาเล่านะเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะเจ้าค่ะก็เขียนถามมาว่าจะทำอย่างไรให้มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทำได้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้เพราะว่าจิตใจเนี่ยยังว้าวุ่นวนเวียนกล่าวโทษตัวเองอยู่ที่ตัวเองทำผิดซึ่งความผิดอันนี้ก็ทำให้คนรอบข้างเนี่ยคิดตัดขาดไปเลยแต่ที่ทำไปนี่ก็ไม่ได้ปรึกษาใครนะเจ้าค่ะแต่ก็ทำไปแล้วอ่ะเกิดไปเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้เลยท่านผู้ถามก็เหมือนกับแบกทุกข์ไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะก็เลยกราบนมัสการขอช่วยพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยว่าแนวทางจะทำยังไงให้มันเลิกแบกทุกข์นี้ไว้อะเจ้าค่ะน
0: ิ
1: มนต์เจ้าค่ะแล้วก็มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: คำตอบเนี่ยคุณใจมันอยู่ในคำถามอยู่แล้ว
1: ค
0: ำตอบก็คือเมื่อก่อนทำได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เอาแค่นี้ก่อนเลยเมื่อก่อนทำได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนทำไมไงที่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำอย่างนั้นเอาก็เดี๋ยวนี้มันนึกกล่าวโทษตัวเองแบบนั่นนี่เพราะว่าความผิดพลาดที่เราทำไปในจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมท
1: ุ
0: กคนมันมีความผิดพลาดทั้งนั้นแหละคุณใจ

0: คนมีความผิดพลาดหมดความผิดพลาดใดๆก็ตามที่เราทำไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องผิดศีลนะคุณจะมีความร้อนใจคุณจะมีความร้อนใจความร้อนใจเนี่ยทำให้สมาธิมันเสื่อมทำให้สมาธิเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้เอาแล้วทำไงเอาก็ทำให้มันถูกศีลสิทำถูกศีลปุ๊บเราก็จะไม่ร้อนใจพอเราไม่ร้อนใจสมาธิก็จะกลับมาได้โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้าเรื่องที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลนี่หว่าแต่เรากังวลไปเองความกังวลไปเองนั่นแหละก็เป็นความร้อนใจที่ไม่ใช่เหตุผลเป็นโมหะประเภทหนึ่งสมมติเช่นบางทีเรามีเพื่อนชั่วคนหนึ่งเนาะนี่สมมติเฉยๆนะแล้วเราก็เลยบอกว่าฉันเลิกคบกับแกดีกว่าป่ะเลิกคบกับเพื่อนชั่วคนนี้แล้วเราจะมารู้สึกว่าโอ๊ยฉันเลิกคบกับเพื่อนชั่วคนนี้ฉันแย่จังเลยทำไงดีนะไอ้ความคิดผิดตรงนี้ความคิดที่เรารู้สึกผิดตรงนี้มันไม่ประกอบด้วยเหตุผลมันไม่ประกอบด้วยเหตุผลนี่เป็นโมหะแบบหนึ่งเพราะนั่นไม่ต้องกังวลเลยถ้าผมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราทำผิดศีลเช่นต้องมีการด่าการว่าการมีการล่วงละเมิดแบบทำร้ายจิตใจเขามันก็มีส่วนผิดศีลอยู่พอผิดศีลมันก็ต้องร้อนใจอันนี้ก็ต้องรับกรรมไปและความร้อนใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องได้รับในขณะที่พอเราร้อนใจแล้วเราพยายามทำศีลให้เกิดสมาธิที่เกิดเนี่ยคุณในใจมันจะดีขึ้นมาเลยตรงนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะว่าพออานิสงส์หมายถึงวิบากนะอานิสงส์นี่คือวิบากของกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามเนี่ยมันอ่อนลงเมื่อไหร่ปุ๊บนี่สมาธิของเรามันจะปุ๊ดขึ้นมาเลยเข้าใจเพราะว่ามันมีอะไรที่มันไม่เสื่อมนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: มันแค่ว่าเสื่อมช้าหรือเสื่อมเร็วแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเวลาเรามีเรื่องกังวลใจกลุ้มใจใดๆเรื่องกังวลใจกลุ้มใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่หายไปมันหายแต่มันจะอยู่นานหรืออยู่สั้นเท่านั้นเองสมาธิก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสื่อมแต่มันจะอยู่นานหรืออยู่สั้นเท่านั้นเองแล้วคุณสร้างเหตุแห่งการเกิดขึ้นของความดีนั้นอยู่เรื่อยไหมแค่นั้นเองแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้สร้างเหตุต่อมันก็จะค่อยๆคลายไปอ่อนไปสมาธิทางบวกก็ใช่เรื่องกังวลใจทางลบก็ใช่แต่ถ้าเราสร้างเหตุความกังวลใจความกังวลใจก็อยู่เรื่อยๆความร้อนใจก็อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็พยายามทำไหนทำตามมรรคแปดทำตามมรรคแปดแล้วยังไงจะกำจัดความร้อนใจจากเบสิกพื้นฐานคือศีลเราจะกำจัดความร้อนใจได้พอเรากำจัดความร้อนใจแล้วสมาธิมันจะมาเราจะไม่รู้สึกเหมือนต้องแบกทุกข์ไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไม่ได้รู้สึกกับผิดในสิ่งที่เราต้องทำไปเราจะมีความเข้าใจก่อนนี้แต่เราทำตามมรรคแปดนะแล้วอานิสงส์คือผลของการทำผิดศีลนะสมมตินะที่เราได้ทำไปแล้วเรามีความร้อนใจนี่มันก็อ่อนลงเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อทุกคนก็มีความผิดพลาดอ่ะดูอย่างองคุลิมานดิท่านพระองคุลิมานนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่ใช่แค่ว่าทำผิดกับคนในครอบครัวจนก็ถูกตัดขาดอะไรเงี้ยคือฆ่าเขาเลย
1: ฆ่
0: าก็เลยทำอย่างนั้นแล้วจะไม่มีความร้อนใจเหรอโอ้โหเต็มที่แน่นอนแต่ก็หายไปได้เพราะอะไรก็ปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราปฏิบัติอยู่นี่คือศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่แบบมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านรู้สึกว่าจะต้องแบกทุกข์ไว้อยู่คนเดียวเหมือนกันนั่นคือตรงที่ว่าไปเจอโจทย์เก่าคือเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ท่านพระองคุลิมาเนี่ยเคยฆ่าพ่อเขาฆ่าพี่ชายเขาแล้วคิดดูตอนนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้นะเขาเป็นเด็กน้อยเนาะแล้วเขาก็เห็นฉากแบบสะเทือนใจอยู่ๆโจรบุกเข้ามาในบ้านเสร็จปุ๊บฟันพ่อฟันพี่ตายต่อหน้าต่อตาแล้วตัวเองเนี่ยหนีออกมาได้ ด้วยที่พ่อและพี่เนี่ยคอยดึงเอาไว้ไม่ให้ตามไปฆ่าตัวเองได้ถ้าตัวเองหนีออกมาได้เนี่ยเติบโตขึ้นปุ๊บแต่งงานมีลูกวันนั้นเดินไปไงไม่รู้หัวมุมเจอองคุลิมานจ่าๆเข้าพอดีแต่ท่านบวชแล้วไงแล้วเธอก็ตกใจมากคุณเดชใจตกใจขนาดที่ลูกที่อยู่ในครรภ์เธอตั้งครรภ์ด้วยยังไม่ครบกำหนดคลอดนะลูกจะหลุดออกมา
1: หลุดคลอดออกมาก่อนกำหนด
0: คือมันไม่คลอดเลยคือคาครรภ์อยู่คาช่องคลอดลูกคาช่องคลอดอยู
1: ่
0: ท่านเห็นท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลยท่านพระองคุลิมานจะช่วยไงเด็กขาช่องคลอดท่านก็ทำไม่เป็นแล้วตัวเองก็รู้สึกผิดอะว่าโอ้ยเราดันไปฆ่าพ่อฆ่าพี่ก็ตกใจป่านนี้ทำไงเนี่ยเมื่อก่อนเรามันเป็นคนไม่ดีแล้วเรื่องนี้ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังรู้สึกตัวเองแบกโลกมาพระพุทธเจ้าก็เลยบอกตั้งสัจจะอธิษฐานสิเนี่ยบอกงี้บอกว่าน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้ปรงสัตว์จากชีวิตเลยนะด้วยวาจาสัตว์เนี่ยขอให้ความสวัสดีจงมีแก่เธอความสวัสดีจงมีแก่ลูกท่านเลยบอกเอ้างี้มันจะไม่มุสาเหรอเพราะผมฆ่าไปตั้งกว่าพันกว่าศพนี
1: ่
0: เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่คนเรามันมีการเกิดสองครั้งอย่างพูดเป็นไปสองออกน้ำเนี่ยนะคุณมีการเกิดสองครั้งเหมือนอย่างเขาเรียกว่าอะไรนกอะนกมันเกิดเป็นไม่ได้เกิดเป็นตัวนะคุณเดินใจนกทุกประเภทนะมันจะมีบางประเภทเกิดเป็นตัวแต่ว่านกส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดเป็นตัวเกิดเป็นไข่
1: เป็นไข่ก่อน
0: ใช่เกิดเป็นไข่ในครั้งนับครั้งที่หนึ่งแล้วจากไข่ออกมาเป็นตัวถึงนับครั้งที่สองมนุษย์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นนะคุณใจเก
1: ิ
0: ดครั้งแรกจากครรภ์แม่ไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นไข่นะเราเกิดครั้งแรกจากครรภ์แม่แต่พอเราเติบโตมาบางทีเราชั่วบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ก็แบบมันก็ไปตามกระแสโลกแต่ว่าเราเฮ้ยศึกษาธรรมะแล้วดีเว้ยฉันจะทำความดีคุณตัดสินใจว่าฉันจะทำความดีจากวันนี้ไปโ
1: อ
0: ้คุณเกิดครั้งที่สอง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: พระองคุลิมาเนี่ยเกิดครั้งที่สองเป็นอริยบุคคลการเกิดเป็นอริยบุคคลนี่คือการเกิดครั้งที่สองของท่านจึงบอกว่าตั้งแต่เราเกิดในอริยชาติเนี่ยไม่เคยคิดปรงสัตว์จากชีวิตเลยเนื่องด้วยการกล่าววาจาสัตว์เนี่ยขอให้ความสวัสดีจงมีแก่ลูกความสวัสดีจงมีแก่น้องหญิงคนนั้นก็เลยไปกล่าวคำนี้ตั้งสัจจะอธิษฐานช่วยเขาปรากฏพอหลังจากหมดคำว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดเนี่ยปึ๊ดเลยคุณเดินใจปึ๊ดนี่คือลูกคลอดออกมาได้ง่ายเหมือนกับน้ำผ่านหม้อกรองน้ำ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะสัจจะอธิษฐานที่ท่านปลดล็อกได้โดยความที่ว่าไม่ต้องแบกโลกไว้คนเดียวเพราะนั้นถ้าท่านผู้ไม่ประสงค์นามเนี่ยรู้สึกว่าเราแบกโรคไว้มากเลยนี่นะเอาเคสแบบนี้เลยคือเราตั้งสัจจะอธิษฐานนะว่าเอาฉันมีความดีอยู่ไหมมีคนเรามันมีความดีแน่นะไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งเอาความดีนั้นนะเป็นเหตุนะตั้งจิตอธิษฐานว่าเออขอให้เราด้วยวาจาสัตว์เนี่ยความที่เราได้ทำความดีแบบนี้ไว้เนี่ยขอสิ่งนี้จงเกิดขึ้นหมายถึงว่าขอสมาธิจงเกิดขึ้นแก่ฉันในที่นี้ที่เรามีปัญหากับสมาธิเนาะเรามีปัญหากับอะไรเราจะแก้ปัญหานั้นใดก็ต้องเอาสิ่งที่ความดีเรามีใดนั้นมาตั้งเอาไว้แล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าให้มันสำเร็จโดยต้องมีเหตุในการตั้งสัจจะอธิษฐานนั่นคือความดีที่เราได้ทำจะต่อจากนี้ไปหรือว่าจะที่ผ่านมาก็แล้วแต่นั่นเองเดี๋ยวมา
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปก็เป็นคำถามจากท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามเช่นกันนะเจ้าค่ะถามมาบอกว่าทำอย่างไรกับการอยู่คนเดียวเหมือนโดนทิ้งไปแล้วก็เหมือนกับจะปรึกษาหันหน้าไปปรึกษาหาหรือใครก็ไม่ได้เลยไม่ทราบว่าควรจะวางใจอย่างไรจะไม่ให้เกิดความวิตกกังวลไปกว่านี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระสงฆ์เจ้าค่ะ
0: ความที่เราอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าอ้างว้างโดดเดียวก็มันมีสองมุมมองอย่างสมมติเวลาที่วุ่นวายใดๆเลยเนี่ยนะเราบอกอยู่คนเดียวแล้วก็สงบเงียบดีมองมุมนี้อยู่คนเดียวสงบเงียบดีก็มีอยู่คนเดียวเหมือนอยู่โดดเดียวอ้างว้างเดียวดายก็มีเอ้า เหมือนกันป่ะนี่เดี๋ยวก่อนต่อไปอีกอยู่หลายๆคนอยู่หลายๆคนบอกเออลื่นเริงสนุกสนานแบบมี
1: อ
0: ุ่นดีอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่อีกคนนึงบอกโอ้โหคนเยอะแยะเลยวุ่นวายไม่สงบเอ้าก็สถานการณ์แบบเดียวกันทำไมคนหนึ่งมองแล้วแบบอกุศลอีกคนหนึ่งมองแล้วเป็นกุศลอย่างพระพุทธเจ้านี่อยู่ทั้งสองเคสอยู่กับแบบคนเยอะๆนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมากของพระราชาเดียรถิที่สาพวกเดียรถิพร้อมๆกันเนี่ยบึ้มบั้มบึ้มบั้มนี่นั่นก็อยู่ได้หรือบางทีว่าอยู่ป่าคนเดียวไม่เห็นมนุษย์มองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่เห็นมนุษย์เลยแบบมีแต่ป่ามีแต่สัตว์มีแต่ต้นไม้อะไรอย่างนี้ไปในทั้งสองเคสคำถามคือเอ๊ะคนมองยังไงก็ได้มองยังไงก็ได
1: ้อยู่ที่มุมมองใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่อยู่ที่มุมมองมองมุมไหนที่ให้กิเลสเกิดมุมมองนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมองมุมไหนแล้วกิเลสลดมุมมองนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคนเราคุณตาใหญ่บางทีมันจำเป็นต้องอยู่คนเดียวบางสถานการณ์คือเราไม่ได้มีใครอยู่ด้วยบางสถานการณ์เราก็ต้องมีคนอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทคุณตาใหญ่ทำสมาธิอยู่ในป่าเราตั้งแต่ตอนเป็นคือเป็นโพธิสัตว์นั่นแหละนะตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่กับปัญจวัคคีย์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าคนเดียวก็ตามติดเลยนะบรรลุธรรมเมื่อไหร่บรรลุธรรมเมื่อไหร่ตามพอท่านเลิกทำทุกขกิริยาหนีหมดเลยท่านต้องอยู่คนเดียวไอ้จังหวะอยู่คนเดียวเนี่ยมันดีให้ท่านได้มีโอกาสในการที่จะมาพิจารณาทางสายกลางพอทำตามทางสายกลางเฮ้ยทำไมไม่บรรลุสิไม่บรรลุสิเทวดาก็มาช่วยนะแบบทำสิ่งแวดล้อมให้ดีนั่นนี่โน่นให้แบบเหมาะสมต่อการนั่งสมาธิแต่พอมารมาปุ๊บนี่เทวดาหายหมดท่านเหลือท่านคนเดียวสู้อยู่คนเดียวคือสู้อยู่คนเดียวตอนนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นบารมีให้มันเต็มอะ
1: แ
0: ต่ว่าด้วยบารมี30ทัศน์ของท่านมันเต็มขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเต็มได้จุดนั้นนี่คือจุดที่ว่าในบางครั้งเราต้องอยู่คนเดียวในบางครั้งเราต้องอยู่เนี่ยต้องแก้ปัญหาให้เป็นในขณะเดียวกันบางทีเราก็ต้องอยู่กันหลายคนบางทีท่านก็ต้องมีสาวกมีคนติดตามหลังจากรู้ธรรมแล้ว อย่างช่วงแรก5ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ต้องติดตามท่านตอนที่ยังเป็นบริษัทอยู่บรรลุธรรมแล้วกว่าบางทีก็อยู่คนเดียวบ้างมีคนติดตามบ้างได้หมดประเด็นคือเราจะมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราเพราะนั้นในที่นี้เราต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือมุมมองที่จะเกิดประโยชน์ต่อการกำจัดกิเลสเกิดประโยชน์ต่อการบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวางใจอย่างไรให้เราไม่รู้สึกเหมือนโดนทิ้งไปคือเราเห็นเป็นโอกาสเลยอย่างเกษียณเนี่ยนะคุณใหญ่คนที่เกษียณแล้วโอ้ฉันไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำต่อนี่ไอ้นั่นก็คิดไม่ออกนั่นก็ทำไม่เป็นนี่คือมองมุมเดียวที่แบบไม่รู้ไปทางไหน
1: เป็นลบๆนะคะมองในทางลบ
0: แต่อีกมุมมองหนึ่งคือโอกาสมาแล้วโอกาสว่างมาแล้วเมื่อก่อนเดี๋ยววันจันทร์ก็ต้องไปทำงานวันเสาร์ที่บางทีก็ต้องติดราชการแต่นี่ฉันไม่ต้องรีพอร์ตใครอีกแล้วฉันสบายเลยฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำอะไรทีนี้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วฉันอยากจะนั่งสมาธิฉันอยากจะฟังเทศฉันอยากจะไปทำบุญนั่นฉันไปได้หมดเลยอิสระเกิดขึ้นกับเราแล้วทีนี้มันก็ต่อไปอีกถ้าฉันป่วยแล้วฉันทำยังไงไอ้ความคิดของเรามันจะมาคอยตัดกั้นขวางกระแสความดีของเราไงความคิดที่มาตัดกั้นขวางเนี่ยคือมารความคิดที่เป็นกิเลสมารคือกิเลสพอมีอยู่ในใจปุ๊บมันปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดปุ๊บตัดปุ๊บอ้าวคิดต่อไม่ได้เลยที่มันจะเป็นประโยช กำจัดความคิดนี้ทิ้งไปเสียเดี๋ยวฟังเทศน์ฟังธรรมตั้งจิตให้มีสติสัมปชัญญะเราจะหลุดพ้นชาตินี้ตั้งเป้าอย่างนี้ตั้งเป้าให้ดีตั้งเป้าให้ดีพอเราตั้งเป้าเรามีฟิกซ์ก็เรียกว่ามีจุดที่เราจะเอามีก็เรียกเป้าที่เราจะต้องไปให้ถึงทางที่เราต้องดำเนินมันจะปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ามูไม่ประสงค์เอานามนี้ตั้งเป้าว่านิพพานทางมันจะปรากฏเพราะคือตอนนี้เราไม่มีเป้าหมายใดๆในการดูเอเซนซ์ทำไงต่อไปเนี่ยมันก็เลยเคว้งเลยอยู่คนเดียวต่อให้อยู่กับคนเป็นร้อยก็เหมือนอยู่คนเดียวเพราะมันไม่รู้จะไปทางไหนในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่ามาสิมากับเราไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านชวนไปนิพพานท่านไปก่อนแล้วครูบาอาจารย์ต่างๆก็ตามไปแล้วแล้วก็พระชนกก็ตามท่านไปไปนิพพานนิพพานชาตินี้ได้ไหมได้ถ้าคุณสร้างเหตุเพียงพอถ้าไม่ได้อย่างน้อยมันยังมีเหตุที่ทำให้เราไปต่อได้ยังมีที่ทางที่ไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตขึ้นในใจถึงจะทำให้เราไม่รู้สึกอยู่โดดเดี่ยวแต่นั่นที่มีคนอยู่ด้วยรอบตัวหมดเพราะเรามีทิศทางที่เราจะไปทิศทางที่จะไปนั้นที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเราหลังจากที่เราเกษียณแล้วหรือว่าแบบยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ก็ตามเนี่ยทิศทางนั้นเป้าหมายนั้นคือนิพพานไปด้วยกันได้กับการทำธุรกิจการเป็นข้าราชการการเป็นแม่บ้านไปได้หมดด้วยกันได้หมดให้เราตั้งเป้าหมายคือการพ้นทุกข์คือการบรรลุนิพพานเราจะทำให้เราเห็นเส้นทางที่จะดำเนินไปแล้วคนที่เขาดำเนินไปตามเส้นทางนี้คุณใจไม่ได้มีคนเดียว
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คือไปร่วมกันไปด้วยกันไม่เห็นกันแต่ไม่เหงาเพราะเรารู้ว่ามีคนไปด้วยกันอยู่ใช่ไหมเหมือนเรามองพระจันทร์ดวงเดียวกันก็จะรู้ว่าเออก็มีคนอื่นที่มองพระจันทร์เหมือนกันนะก็มีคนอื่นที่ปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันแหละอยู่ตามป่าตามเขาอยู่คนเดียวเรามีธรรมอยู่เสมอกันเหมือนอยู่ใกล้กันพระพุทธเจ้าบอก
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีความคิดแบบนี้แล้วก็คิดในทางลบที่คิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวเหมือนหันหน้าไปปรึกษาใครไม่ได้ก็อยู่ที่มุมมองของตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายนิพพานอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำนี้ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศมากเลยต่อไปอาจจะได้อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจากท่านผู้ใช้นามว่าแมวน้ำติดปีกเจ้าค่ะคุณแมวน้ำติดปีกนี้ก็มีเรื่องราวถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าเช้าวันหนึ่งเนี่ยก็ไปซื้ออาหารมาก็กะว่าจะรับประทานเองอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เสร็จแล้วก็เกิดคิดขึ้นมากระทานอาหารว่าอุ้ยอยากนำอาหารเนี่ยไปถวายพระอาหารเนี่ยมีแค่ชุดเดียวนะเจ้าค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือจะเอาอาหารถุงนึงเนี่ยที่เป็น1ถุงเนี่ยไปใส่บาตรเหมือนกับตักบาตรให้พระที่เดินบิณฑบาตที่ไปเจอในระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเจ้าค่ะหรือว่าจะนำเอาอาหารถุงเนี่ยกลับไปให้คุณแม่กินข้าวที่บ้านดีนะเจ้าคะก็เลยถามมาว่าอานิสงส์ของผลบุญนี้เนี่ยจะเหมือนกันหรือต่างกันหรือไม่ก็คือไปถวายพระหรือว่านำกลับไปให้คุณแม่ทานที่บ้านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ทั้งสองอย่างคือการสละออกเหมือนกันเลยนะคุณใหญ
1: ่คือทานจาก
0: พระใช่ใช่ใช่แทนที่ว่าฉันจะกินเองไม่ดีกว่าวันนี้ฉันสละออกทำไมจิตใจของคุณแม่น้ำติดปีกเนี่ยสละออกมันสละออกได้หลายทางเลยคือดีเลยล่ะดีกว่าการที่ว่าฉันกินเองดีกว่าเข้าใจไหมการที่ฉันกินเองดีกว่าเนี่ยเรากินสองถุงก็ได้เราก็กินหมดเลยก็ได้ใช่ไหมแต่บอกเราไม่กินหรอกวันนี้เราจะแบ่งให้คุณเลยจิตใจแบบนี้ดีมากจะแบ่งให้ใครเนี่ยดีได้หมดเลยหรือจะแบ่งให้ขอทานก็ดีที่เราเห็นว่าเขาต้องการจะแบ่งให้คุณแม่คุณแม่อาจจะยังไม่ได้กินข้าวแล้วนึกถึงท่านโอ้ก็ดีจะแบ่งให้พระสงฆ์โอ้ท่านจะรับถ้ามีคนมารับบาตรนั่นจะแบ่งให้นี่ก็ดีดีหมดเลยเพราะว่านั่นคือการสละออกการให้ทาน ดีมากแต่ทีนี้ไอ้การสละการให้ทานของเราเนื่องจากจิตเรามีศรัทธาเรามีศรัทธาตรงไหนคุณใจเราไปทำตรงนั้นนี่คือแนวคิดนะเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้กำหนดไว้ก็ถ้าเรามีจิตที่จะสละออกแล้วเอายังไงล่ะให้ใครดีมีศรัทธาตรงไหนให้ตรงนั้นถ้าเรามีศรัทธาในมูลนิธินี้เขาก็เลี้ยงเด็กกำพร้าเขาให้คนชราเราให้เลยถ้าเรามีศรัทธาตรงนั้นถ้าเรามีศรัทธากับแม่แม่กินข้าวยังหรือมีคนให้แม่หรือเปล่านะถ้ายังไม่มีเราจะเอาไปให้ก็ให้แม่เลยหรือเรามีศรัทธากับพระที่บิณฑบาตมาเอ๊ะท่านอาจจะไม่ได้กินอะไรก็ได้เราก็ให้เลยเรามีศรัทธาตรงไหนให้ตรงนั้นนี่คือนิสงส์ที่จะแตกต่างกันเพราะว่าบุญมันจะเกิดมากหรือน้อยมันอยู่ที่ศรัทธาของตัวผู้ให้แล้วก็เกณฑ์คือให้ตรงจุดที่เราศรัทธาแล้วก็ผู้รับก็เกี่ยวด้วยนะผู้รับเนี่ยแต่ว่าเราจะดูยากหน่อยว่าถ้าผู้รับมีราคะโทสะโมหะเบาบางอันนี้เราก็จะได้บุญได้บุญมากขึ้นแต่ว่าเราจะดูยากเห็นพระคนผมผมเหลืองเหมือนกันอาจจะมีกิเลสมากกิเลสน้อยบางทีเราดูยากแต่ว่าอาศัยศรัทธาของเราเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะกำหนดได้ว่าเราจะ take action ให้บริจาคไปทางไหนนั่นเองอยู่ที่สถานเลยตรงนี้เจ้าบ้าง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะถ้าเจตนาดีมันก็ทำให้เราไปดีใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เจตนาที่นี้คือศรัทธานั่นเองถ้าเรามีศรัทธาในคุณแม่เราให้คุณแม่เลยนั่นคือมันจะได้บุญเต็มของเราตรงนี้ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะมันก็เกี่ยวกับศรัทธาตรงที่ในครอบครัวเราแล้วก็การที่เรามีความคิดให้คิดสละออกเนี่ยวันนี้ดีมากๆอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะไปในทิศทางไหนก็ไม่คือไม่มีการที่จะถูกตำหนิได้เลยเอางี้แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็คือแค่ว่าได้บุญมากหรือมากกว่าเท่านั้นเองแค่นั้นเอง
1: ไม่มีน้อยกว่านะเจ้าค่ะ
0: ไม่มีน้อยกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ว่า
1: ค
0: ือมันดีหมดอยู่แล้วแล้วดีกว่าตระหนี่เอาไว้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราคิดสละออกนี้ทางไหนดีหมดแน่นอนให้สบายใจได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คือสรุปเราจะตระหนี่ว่าตระหนี่บุญอะว่าตรงนั้นได้น้อยกว่านี้ได้มากกว่าไม่ได้มากกว่าดีกว่าคิดงี้ไม่บริสุทธิ์ละเราก็ตามที่เราศรัทธาเลยตรงนี้สำคัญแล้วจุดนี้จะทำให้เราได้บุญที่เกิดขึ้นนั้นมีอานิสงส์มา
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก่อนที่จะจากกันไปในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอถือโอกาสที่จะย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าในวันอาทิตย์หน้าเนี่ยเจ้าค่ะวันที่30สิงหาคม2569นี้ก็อยากจะเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรได้ไปร่วมงานวันบูรพาจารย์ซึ่งจะจัดขึ้นทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนี้จะจัดขึ้นในเวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงท่านอาจจะไปถึงวัดก่อน 13:00 ก็ได้เลยนะคะเรียนเชิญที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดประวรนิเวศวิหารราชบรวิหารอยู่ที่บางลำพูนี่เองนะคะเตือนใจสินทบุริกแน่นอนว่าเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุทธภโสแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านอื่นๆก็จะมาพร้อมใจกันในวันนั้นด้วยก็ขอเรียนเชิญชวนย้ำนะคะว่าเราพบกันนะคะในวันบูรพาจารย์ในวันอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดประวรนิเวศบางลำโพแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังขาดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันวันอาทิตย์หน้ากับวันบุรพาจารย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะกราบขอบพระคุณและกราบสมสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเ
0: จ้าปานเจ้าปาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891 กิโลเฮิรตซ์

กภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะแม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงหลายจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: แม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีเกิดเหตุการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกำชับทุกหน่วยเร่งประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์และดำเนินการติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ภายในเคหสถานงดเดินทางออกนอกบ้านหากไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไม่เข้าใกล้วัตถุหรือสิ่งของต้องสงสัยและล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์เหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ข้อมูลณเวลา 24:00 นพบเหตุการณ์รวม51เหตุการณ์แบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์และยะลา18เหตุการณ์โดยจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุในหลายอำเภออาทิระแงะจะแนะบาเจาะตากใบและสุไหงโกลกเบื้องต้นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายขณะที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาเกิดเหตุในหลายพื้นที่เช่นกันแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนก่อนเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา 9:00 นวันนี้เพื่อลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดรวมไปถึงการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผดิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามระดับน้ำในแม่น้ำยมเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาน
8: ายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมพร้อมวางแนวทางบริหารจัดการและระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างกล่าวว่าปัจจุบันสถานีต้นน้ำในจังหวัดพะเยาและแพร่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ที่จังหวัดสุโขทัยกำลังรับมือกับปริมาณน้ำที่กำลังจะมาถึงโดยที่สถานี Y14B อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและสถานี Y4 อำเภอเมืองสุโขทัยแนวโน้มยังทรงตัวและปริมาณน้ำไหลผ่านยังต่ำกว่าตลิ่งสำนักงานชลประทานที่4ได้ควบคุมและระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบริเวณบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าประตูระบายน้ำคลอง6บาทลงแม่น้ำยมสายเก่าและผ่านไปลงคลองยมน่านเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัยโดยจะปรับการระบายให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมกำชับใช้แผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดติยาธัญญังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าเป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ตรงวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีมะเมียแล้วนะครับอยู่กับเรา2คนครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็คุณน้อยชัยศิลป์คนคลองครับสวัสดีครับน้อยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะเรามาพร้อมกับคุณประกอบอกกลิ่นช่างเทคนิคของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทีม Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าจะได้ไลฟ์กันนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามเราทางคลื่นวิทยุนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นก็นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวของคุณนะคะวันนี้ยังคงติดตามเพราะข่าวต้นชั่วโมงรายงานกันไปสถานการณ์เหตุการณ์ที
1: ่ความไม่
0: สงบหลายจุดในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะ3จังหวัดทั้งนราธิวาสปัตตานียะลาเมื่อคืนตั้งแต่2ทุ่มที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่นะคะตั้งแต่2ทุ่มนะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีที่นราธิวาสที่มีการประกาศเคอร์ฟิวจนถึง6โมงเช้านะคะที่ผ่านมานะคะณเวลานี้ก็หมดเวลาเคอร์ฟิวแล้ว
1: เลยมาแล้วนะฮะ9นาทีแล
0: ้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเหตุเกิดสักประมาณ2ทุ่ม
1: ของเมื่อวานนี
0: ้นะคะ
1: สถานการณ์เป็นไงบ้างครับน้อย
0: นะคะซึ่งในช่วงตั้งแต่2ทุ่มเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็มีการระดมกำลังนะคะยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคืนในเหตุการณ์ขึ้นเที่ยวในหลายจุดทั้งร้านสะดวกซื้อทั้งหลายจุดมากๆเลยนะคะขณะที่ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ด่วนเลยเมื่อคืนแล้วก็สั่งการให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่เร่งเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะสรุปเหตุการณ์ณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ 24:00 น.รวมทั้งสิ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ก่อกวนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้51เหตุการณ
1: ์โอ้โหเยอะนะฮะ
0: ค่ะนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์ยะลา18เหตุการณ์ค่ะขณะที่แม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะคะแล้วก็ถ้าพบเห็นสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตัวเองนะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341-1341นะคะเดี๋ยวมีรายงานความคืบหน้าเราคงได้นะคะติดตามกันนะคะยังไงคุณผู้ฟังผู้ชมติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว
1: ้
0: นะคะสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับสิ่งที่ถูกกำชับมาเมื่อกี้ถ้าเราฟังข่าวต้นชั่วโมงก็คือว่าอย่าพยายามออกไปจากนอกบ้านในยามวิกาลอันนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยโทรไปที่1341อันนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วยกันนะครับจะได้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
0: ค่ะมาตามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีหลังกลับจากต่างประเทศนะคะท่านก็เตรียมลงพื้นที่บินด่วนไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ในเวลา 10:15 นาทีนะคะท่านจะไปที่ศาลากลางจังหวัดไปมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะสักบ่าย 3:15 นาทีท่านจะลงพื้นที่ไปอุบลราชธานีไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยในพื้นที่และเยี่ยมให้กำลังใจนะคะในส่วนของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดด้วยนะคะที่อุบลราชธานี
1: ขาที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย15แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับผมรวมถึงน้องหมาด้วยนะน้องหมาที่ออกปฏิบัติภารกิจก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงสถานการณ์ที่ท่านจะไปให้กำลังใจนะครับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนหลังจากที่เดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมคุณฟังครับไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่านกันสักหน่อยนะครับรัฐบาลตอนนี้นะครับได้เกาะติดสถานการณ์ที่ลุ่มน้ำน่านนะครับหลังระดมกำลังคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนด้วยนะครับวันที่23สิงหาก็คือวันนี้นะครับจะมาไม่มาเนี่ยก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับส่วนทางด้านปภ.นี่ก็เฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มทุกระยะนะครับหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเตือนว่าฝนตกหนักจะมีถึงวันพรุ่งนี้นี่เขาเตือนนะครับต กไม่ตกไม่ทราบส่วนทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายฝนพายุร้อนที่ชื่อว่านารานี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีแนวโน้มเนี่ยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคม2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเอานี่เป็นข่าวดีนะจึงไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนี่ก็ตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีซะก่อนการเดินทางนะครับต่อไปครับไปที่นี่สักหน่อยนึงนะครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านก็ได้สรุปสถานการณ์น้ำเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยภาพรวมระดับน้ำลดลงหลายจุดแล้วเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ร่วมแถลงสรุปสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านนะครับและก็แนวทางการช่วยเหลือประชาชนบริเวณศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังมีหลายด้านนะครับที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งให้สามารถกลับมาเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยโดยโยธาธิการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจสอบประเมินความมั่นคงความแข็งแรงของบ้านเรือนก่อนหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอก็จะประสานโยธาธิการจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนด้วยท่านก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับรวมถึงมณฑลทหารบกที่38ที่ได้สั่งการเพิ่มเติมด้านกำลังพลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเครื่องจักรกลเข้ามาสนับสนุนตลอดเวลามีภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาที่ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านสั่งระดมกำลังพลและก็เครื่องจักรเร่งฉีดน้ำเครื่องจักรกลนะครับช่วยกันล้างดินโคลนฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมกำชับกระทรวงการพม.เนี่ยนะฮะและหน่วยงานที่บุคลากรทางการแพทย์เร่งเยียวยาสภาพจิตใจผู้ประสบภัยและก็กลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่บ้านวัดฝายมูลที่อำเภอท่าวังผาแล้วก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านเป็นภาษากำเมืองด้วยนะฮะ
0: ค่ะใช่แล้วท่านก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวน่านตลอดจนพี่น้องชาวเหนือที่ประสบภัยกู้ท่านเนอะเจ้า นะคะคือพี่มาเป็นภาษาเหนือเลยแล้วก็บอกว่าจับมือยืนหยัดสู้ไปด้วยกันเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับนะคะขณะที่ทางด้านนางสาวสุภภาสอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านช่วยน้ำท่วม6จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นที่น่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์อุบลราชธานีเชื่อมนภาเอกชนที่บางส่วนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางด้วยนะคะขณะที่หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วโดยพี่น้องประชาชนค่ะสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะเรามีหลายช่องทางโทรทัศน์ก็ NBT2HD วิทยุก็วิทยุแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นหลักนะคะแล้วก็ยังมี Facebook กรมประชาสัมพันธ์ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านโดยศูนย์ JIC น่านเขาจะอัปเดตสถานการณ์วันละ2รอบนะคะ4โมงเช้าและ4โมงเย็นค่ะแล้วก็แจ้งเตือนทันทีเวลาเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ท่านไหนต้องการสนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะบริเวณโถงชั้น1สารกลางจังหวัดน่านนะคะหรือสอบถาม054716414 054716414ค่ะ
1: ครับผมเอาไปที่ทางด้านมท.3กันบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ของเรานะครับลุยต่อที่อำเภอปัวนะครับผนึกหน่วยงานปภ.โยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายระดมทรัพยากรฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ปักหลักตั้งแต่น้ำท่วมมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแล้วก็นั่งเรือเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมเนี่ยจนน้ำ ำตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะครับร่วมกับคณะอธิบดีของปภ.ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากลุยพื้นที่ช่วยชาวบ้านตั้งแต่เช้าทุกวันเมื่อวานนี้22สิงหาคมก็มีช่วงลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือจากนั้นท่านก็ได้บินกลับมาที่จังหวัดน่านต่อเพื่อปฏิบัติภารกิจนะครับโดยย้ำว่าเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเนี่ยให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็อยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยจริงให้ไปแจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ท่านนายอำเภอนะครับทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและก็บัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องขอการเยียวยาและหากพี่น้องประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายของบ้านเรือนของตนเองเนี่ยก็ให้ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ประกอบการขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการการดำเนินการเนี่ยมันสั้นลงแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ค่ะท่านย้ำว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารยื่นให้ท้องถิ่นอนุรักษ์ความสะดวกผู้ประสบภัยนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ท่านก็ออกมาระบุว่ากรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการเพิ่มเติม100ล้านบาทช่วยเหลือน้ำท่วมที่น่านนะคะพร้อมอนุมัติปฏิบัติการนอกเหนือหลักเกณฑ์แล้วก็เร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็โดยเฉพาะกรณีเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนทางนี้ปภ.เองก็แจ้งจังหวัดน่านค่ะให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้ปภ.ได้ประสานเน้นย้ำกับจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามหลักเกณฑ์โดยเร็วนะคะโดยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่รัฐบาลและก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.3เน้นย้ำเมื่อสักครู่นะคะเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วและสามารถกลับมาดำรงชีวิตและฟื้นฟูพื้นที่ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับตอนนี้6นาฬิกา20นาทีน้องน้อยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะ
0: ค่ะขณะที่จังหวัดน่านเองนะคะก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงนะคะโดยพ่อเมืองค่ะนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ออกมาระบุนะคะว่าระดับน้ำลดลงทุกจุดนะคะหลายพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะเหลือน้ำขังตามแอ่งนิดหน่อยซึ่งเทศบาลจะเร่งสูบระบายแล้วก็รวมถึงใช้เครื่องสูบส่งระยะไกลในจุดที่เข้าถึงยากท่านแจ้งภาพรวมแต่ละด้านนะคะด้านเส้นทางคมนาคมค่ะแขวงทางหลวงน่านที่2เร่งนำสะพานแบริ่งเข้าติดตั้งหลังถนนในพื้นที่โซนเหนือได้รับผลกระทบ5เส้นทางตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทางหลวงหมายเลข1256อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่แล้วก็ติดตั้งสะพานคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ขณะที่ส่วนระบบไฟฟ้าเนี่ยจ่ายได้ 100% แล้วนะคะถ้าบ้านไหนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ในบ้านแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือศูนย์ฮอตไลน์จังหวัดได้นะคะ0547161174 0547161174ระบบประปาก็กลับมาใช้บริการได้ทั้งหมดแล้ว
1: ครับผม
0: ท่านผู้ว่าบอกว่าเหลือแค่อำเภอท่าวังผาแล้วก็อำเภอปัวประมาณ50รายที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เทศบาลการประปาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นก็นำรถเนี่ยนะคะนำรถน้ำไปแจกจ่ายจากนั้นเดี๋ยวทางจังหวัดจะประชุมร่วมกับเทศบาลแล้วก็อบต.ทุกแห่งที่ระบบเสียหายในการติดตั้งแล้วก็จัดหาระบบประปาหมู่บ้านใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ใช้โดยเร็วค่ะท่านผู้ว่ายังบอกถึงการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งจังหวัดระดมกำลังทหาร670นายพร้อมเครื่องจักรรถตักรถน้ำรถขุดรถแบ็คโฮ80คันนะคะลงพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยโคลนมันหนามากนะคะเรียกว่าบางจุดเนี่ยเกินฟุตเลยก็มี บางส่วนเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยด้านการเยียวยาก็มอบหมายให้อำเภออบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาชนไปกรอกข้อมูลในส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยเงินช่วยเหลือก้อนแรกเนี่ย 6,700 บาท
1: ครับ
0: สำหรับค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวนะคะทยอยจ่ายให้ประชาชนโดยเร็วล็อตที่2ค่ะท่านผู้ว่าชัยนรงค์บอกนะคะว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านและความช่วยเหลือด้านการเกษตรจะเร่งส่งทีมช่างสำรวจความเดือดร้อนความเสียหายในการช่วยเหลือระยะต่อไปตอนนี้แต่ละอำเภอเร่งทำแผนในการจ่ายเงินเยียวยาและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ
1: ลงไปที่ท่านนายกอบจ.น่านสักนิดหนึ่งนะครับท่านนพรัตน์ถาวงศ์เนี่ยท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ระบุว่าอบจ.น่านเนี่ยได้เดินหน้าฟื้นฟูช่องทางให้พี่น้องประชาชนแจ้งปัญหาขอความช่วยเหลือผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน นจังหวัดน่านแล้วด้วยนะครับหากพี่น้องประชาชนพบปัญหาหรือมีเรื่องที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งผ่านสมาชิกอบจ.เนี่ยได้เลยในพื้นที่นะครับได้เลยนะครับเพื่อประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยส่วนทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ได้เร่งระดมกำลังและใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเนี่ยเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยเมื่อวานนี้ครับท่านก็ได้ลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านขุนกูลบ้านผาเวียงและก็บ้านน้ำอำเภอปัวนะครับจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบนดอยภูคานะครับหลังน้ำป่าและก็ดินสไลด์ตัดขาด11หมู่บ้านพร้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศเนี่ยระดมกำลัง150นายเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อฟื้นฟูพื้นที่พร้อมทั้งทำความสะอาดบ้านเรือนย้ำช่วยประชาชนเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
0: ค่ะโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ยังคงเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยนอกจากตั้งโรงครัวพระราชทานส่งทีมเฉพาะกิจเข้าไปช่วยด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมกับมูลนิธิปราสาทบุญสถานพิษณุโลกนำทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเนี่ยลงไปช่วยพี่น้องที่บ้านมอนและนาแลอำเภอปัวเข้าไปดำเนินการเคลียร์เส้นทางไปสู่หมู่บ้านและชุมชนเพราะว่าได้รับผลกระทบนะคะไปช่วยพี่น้องเพื่อให้ได้รับผลตรงนี้ด้วยนะคะให้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็ส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวนะคะยืนยันว่าสายด่วน1669ให้บริการปกติทางกระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT เข้าไปดูแลนะคะโดยเฉพาะสภาพจิตใจนะคะหลายคนได้รับผลกระทบนะคะพี่เฟิร์สนะคะถ้าหากพี่น้องประชาชนต้องการที่จะโทรนะคะกรมสุขภาพจิตตลอด24ชั่วโมงนะคะ1323 1323ค่ะ
1: เอาครับไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมกันสักนิดหนึ่งนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองค่ะลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะเปิดศูนย์ซ่อมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดเบื้องต้นวันพรุ่งนี้แล้วก็จะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดที่โดมวัดบ้านร้องแล้วก็จะเปิดศูนย์ให้บริการเนี่ยนะคะในวันที่26สิงหาคมขณะที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรไปตรวจสอบติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้กลับมาใช้ได้ตามปกติด้วยค่ะ
1: ไปที่กรมทางหลวงชนบทสักนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าดินโคลนนี่มันถล่มมันกองเต็มถนนไปหมดท่านว่ายังไงบ้างนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็ได้กำชับนะครับแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนจังหวัดน่านทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนผิวจราจรให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดติดตามเหตุน้ำท่วมในภาคเหนืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยบนเส้นทางนะครับที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกัน1146นะครับโทรไปได้เลยถ้าถนนมีปัญหาสัญจรไม่ได้เนี่ยโทรไปได้เลยส่วนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็ได้สั่งกำชับให้จัดการนะครับผักตบชวาและก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำนะครับเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลากอีกด้วยเอาปิดท้ายสักหน่อยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ประกาศปรับใช้หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเพื่อนะครับเกี่ยวข้องกับปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ยกระดับการเยียวยาเกษตรกรที่ผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยให้เหมาะสมทางด้านพืชผลประมงกับปศุสัตว์ด้วยซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้ยังครอบคลุมการช่วยเหลือด้านหม่อนอะไรนะหม่อนไหมนะครับแมลงเศรษฐกิจด้านการเกษตรอื่นๆรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับเกลี่ยพื้นที่ไถพรวนยกร่องเพื่อสร้างดิน นะครับเพื่อสร้างคันดินเพื่อเสริมการเพาะปลูกการฟื้นฟูพื้นที่นาเกลือทะเลการซ่อมแซมระบบชลประทานตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงและก็สิ่งของที่เกี่ยวข้องกรณีจำเป็นอีกด้วย
0: ค่ะก่อนจะไปพักนะคะขณะที่ทางด้านกองทัพบกกองทัพอากาศก็ยังระดมเจ้าหน้าที่นะคะกำลังพลเนี่ยลงไปช่วยเต็มที่นะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: นะคะรวมไปถึงจิตอาสาต่างๆโอ้โหเกือบ70กว่าเกือบ100หน่วยงานที่เข้าไปนะคะด้านหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อก็ลงพื้นที่อำเภอปัวนะคะพร้อมกับระบุสิ่งจำเป็นเร่งด่วนคือเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์ทำความสะอาดด้านโฆษกนะคะอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็เรียกร้องรัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเชิงรุกนะคะส่วนที่สุโขทัยท่านผู้ว่านพฤทธิ์สิริโกศลก็เร่งรับมือมวลน้ำเหนือนะคะเตรียมแผนกันอยู่ส่วนจิสด้าเองก็วิเคราะห์ถนนเส้นทางน้ำพบว่าต้องเฝ้าระวัง11ชุมชนที่มีความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลที่เตรียมพร้อมรับมือค่ะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อน

0: นาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
4: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีค้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งประสบผลสำเร็จในระดับที่ดีมากเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้โอกาสวันสุดท้ายของการเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการพบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนชาวไทยกว่า100คนที่พำนักอยู่ในนครโอ๊คแลนด์โดยมีรัฐมนตรีที่ร่วมคณะร่วมพบปะพูดคุยด้วยประกอบไปด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้แนะนำคณะผู้แทนระดับสูงและรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของรัฐบาลครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าแม้จะเป็นรัฐบาลผสมแต่ทุกพรรคทำงานร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อประเทศชาติและสรุปภาพรวมความสำเร็จของภารกิจในครั้งนี้ว่าภาพรวมนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากและก็ได้วางกลยุทธ์และลงนามข้อตกลงหรือ MOU เพื่อยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนในทุกด้านด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องอุทกภัยที่จังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้ว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก็ตามแต่ก็ได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาด

กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และทางรัฐบาลก็มีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐบาลเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายกันแล้วแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ว่ายังคงเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดการณ์กันว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันที่23สิงหาคม2569โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแล้วจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนช.บอกว่าพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่ต้องติดตามได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมเลยครับว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการการทำงานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การให้กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลเรดาร์ติดตามและชี้เป้าพื้นที่ฝนตกหนักให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาใช้ข้อมูลดาวเทียมติดตามขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมให้ทางสทนช.กรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินการเคลื่อนตัวของมวลน้ำอย่างใกล้ชิดและในขณะเดียวกันก็ให้กรมทรัพยากรธรณีติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินโคลนถล่มโดยกำชับหน่วยงานด้านคมนาคมก็ไปดูแลเส้นทางและการสัญจรหน่วยงานด้านไฟฟ้าก็ไปดำเนินการฟื้นฟูระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญรวมไปถึงให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ไปเตรียมพร้อมทั้งในด้านการสื่อสารกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีความจำเป็นครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับบอกว่าให้เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการรายงานสถานการณ์มาสู่การเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลทำหน้าที่ในการรวบรวมความต้องการจากพื้นที่แล้วส่งต่อให้ภาคเอกชนและหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนจะได้ทราบกันว่าควรจะส่งอะไรไปที่ใดโดยล็อตแรกนั้นได้ประสานภาคเอกชนสนับสนุนเนื้อสัตว์ไข่ไก่ข้าวสารผักสดและเครื่องปรุงรสส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านและจะขยายการประสานไปยังจังหวัดอื่นๆที่ยังมีสถานการณ์ตามความต้องการของพื้นที่กันต่อไปแล้วการดำเนินการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารและน้ำดื่มที่ต้องไม่ขาดในแต่ละมื้อพร้อมให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของทางรัฐบาลทำหน้าที่เชื่อมภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าหากันเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นได้กระจายไปตรงจุดและไม่ซ้ำซ้อนกันด้วยส่วนความช่วยเหลือล็อตแรกที่ส่งถึงโรงครัวกลางแล้วก็ประกอบไปด้วยเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดเลยทีเดียวครับในขณะที่โรงครัวกลางนั้นก็แจ้งออกมาว่ายังต้องการวัตถุดิบเติมต่อเนื่องทั้งเนื้อไก่ข้าวสารผักสดเครื่องปรุงรสและภาชนะบรรจุอาหารกันด้วยซึ่งก็เป็นของที่ต้องใช้ทุกมื้อและหมดเร็วที่สุดนั่นแหละครับนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตนได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบกันว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะว่าบ้านเรือนได้เสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดพาไปชาวบ้านชาวช่องทำอาหารเองไม่ได้ในตอนนี้และพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกช่วงข่าวแล้วก็ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันกันเลยทีเดียวครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือได้ทราบกันว่าในขณะนี้ในพื้นที่นั้นต้องการอะไรเพื่อไม่ให้ของบางอย่างมันล้นจนเกินไปในขณะที่ของจำเป็นบางอย่างก็ยังขาดแคลนกันอยู่จะได้บริหารจัดการให้สมดุลครับแล้วก็ให้ขยายรูปแบบการทำงานของ JIC น่านไปยังจังหวัดที่เผชิญสถานการณ์กันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ก็ครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดแล้วครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ 25,058 ครัวเรือนรวม 78,241 คนปัจจุบันยังมีสถานการณ์ใน6จังหวัดอันได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีโดยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านโดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนก็สามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางกรมประชาสัมพันธ์ในช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ Facebook กรมประชาสัมพันธ์และ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านโดยทางศูนย์ JIC น่านก็จะอัปเดตสถานการณ์วันละ2รอบคือในรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนทันทีทันใดเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครับพี่น้องและทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนไปฟื้นฟูอำเภอปัวนำรถน้ำล้างบ้านเรือนลั่นว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ทิ้งประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่ครอบคลุมตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าเดินหน้าภารกิจในการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดลงแล้วโดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วครับโดยภารกิจสำคัญนั่นก็คือการเร่งทำความสะอาดและคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดโดยนำรถบรรทุกและเครื่องจักรเข้าขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูล
เศษวัสดุและซากสิ่งของต่างๆที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมออกจากชุมชนพร้อมได้นำรถฉีดน้ำเข้าทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบกันด้วยเพื่อลดภาระของประชาชนและให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วและในระหว่างลงพื้นที่นั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ได้กำชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดการขนย้ายสิ่งกีดขวางและการนำเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ใช้กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากพื้นที่ใดขาดแคลนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก็ให้เร่งประสานหน่วยงานและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของโครงการ THAI Passport ครับโดยทางรัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนในโครงการที่ชื่อว่า THAI Passportรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเลยทีเดียวเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passport ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยมีการรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายด้วยกันรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นประชาชนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net หรือถ้าอ่านกันก็คือเว็บไซต์ de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงการโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งโครงการก็เปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลแล้วครับที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจก็สอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์020210300หรืออีเมลก็ที่ aipassibde.go.th หรือเว็บไซต์ก็ที่ de.aipass.net ครับพี่น้องและไปตามดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40กันหน่อยว่ายังไงกันบ้างล่าสุดทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ 71.77 ชี้ว่าช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้าชุมชนยอดจ่ายตอนนี้ทะลุ 1.21 แสนล้านบาทไปแล้วครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือตัวย่อสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จำนวน 5,465 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569ก็พบแหละครับว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ออกมาระบุว่าเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็สะท้อนแล้วครับว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมทานอย่างเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จซึ่งก็มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 รองลงมาคืออาหารสดอันนี้ร้อยละ 38.87 ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนอันนี้ร้อยละ 32.22
เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73 การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่อันนี้ร้อยละ 23.97 ครับแล้วผลสำรวจก็ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ออกมาระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 บอกว่านำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นๆและร้อยละ 23.00 บอกว่าซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าผลสำรวจยังมีสัญญาณเชิงบวกต่อร้านค้าหลังสิ้นสุดมาตรการโดยร้อยละ 31.58 ระบุว่าจะกลับไปซื้อจากร้านค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามผลสำรวจก็พบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนบางกลุ่มทั้งกรณีลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมไปถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชื่นชมเลยครับว่าเป็นสื่อกลางข่าวสารภาครัฐที่เข้มแข็งโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปตรวจเยี่ยมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงห์คีรีที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสรชัยครองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายชโรจน์ชินพรมคุปปลัดอำเภอวารินชำราบกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรือตัวย่ออป.มช.นี่แหละและพร้อมทั้งมีผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวโดยนายสุภชัยนามแก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้ดูแลหอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องได้ออกมาบอกว่าตนเองและผู้นำชุมชนผู้ดูแลหอกระจายข่าวตำบลธาตุ11หมู่บ้านด้วยกันและในพื้นที่อำเภอวารินชำราบได้รับสัญญาณรายการข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีกรมประชาสัมพันธ์โดยเปิดผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านฟังข่าวสารภาครัฐนโยบายรัฐบาลทุกเช้าเลยทีเดียวตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเลยครับและนอกจากนี้ยังได้นำข่าวสารจากสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์อย่างเช่นเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเพจกรมประชาสัมพันธ์มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้รับทราบกันต่อไปเพราะว่าบางคนนั้นไม่สะดวกในการติดตามข่าวทางทีวีหรือโซเชียลมีเดียซึ่งเมื่อมีหอกระจายข่าวแล้วก็ทำให้ข่าวสารนโยบายของรัฐได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายในหมู่บ้านต่างๆกันด้วยครับแล้วในอนาคตอันใกล้นี้หอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นหอกระจายข่าวไร้สายเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีการจัดทำโครงการในการพัฒนาหอกระจายข่าวแห่งนี้ไว้แล้วแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ได้รับข้อมูลรายการตีข้องร้องข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดส่งให้ผ่านกลุ่มไลน์ผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั้งจังหวัดก็เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวกันต่อไปให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและทุกจังหวัดทุกหอกระจายข่าวทั่วประเทศได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันต่อไปนั่นเองครับทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวแล้วครับว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นพร้อมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการพัฒนาระบบหอกระจายข่าวที่มีอยู่กว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวครับ
ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดรายการวิทยุเพื่อกระจายเสียงไปยังประชาชนในพื้นที่ได้โดยตรงรวมไปถึงสามารถนำเนื้อหาจากรายการโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปเผยแพร่ต่อผ่านช่องทางในชุมชนได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้อยากจะบอกต่อกับพี่น้องประชาชนผ่านหอกระจายข่าวนี่แหละครับบอกว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMFและกลุ่มธนาคารโลกนะครับปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีมีมิตรจิตมิตรใจสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:56 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะพูดถึงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับผม
0: อธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์นางสุรุทัยเลิศเกษมท่านจะเกษียณกันยายนนี
1: ้
0: นะคะแต่ท่านยังลุยงานยังต่อเนื่องหญิงแกร่งแห่งกรมประชาค่ะซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่อุบลราชธานีท่านก็ยังมีการมอบนโยบายการปฏิบัติงานในยุค AI ด้วยนะคะในการที่จะพัฒนาผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในสำนักประชาสัมพันธ์ที่2นะคะซึ่งท่านก็บอกว่างานทุกอย่างต้องให้ความสำคัญมีความรวดเร็วคู่กับความรอบคอบนะคะการนำ AI มาใช้ในการทำงานนั้นก็เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรเรียนรู้ฝึกฝนการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะทราบว่าสปท.2เนี่ยทำคลิปท่านด้วย AI ด้วยนะ
1: เป็นยังไงมั่งไม่ทราบ
0: เป็นตั้งแต่ที่ท่านทำงานและโดดเด่นคือตอนนั้นรายงานเกี่ยวกับก๊อตอามี่ยังไงในบทก็บอกระบุนะคะว่าท่านไม่กลัวอะไรเลยนะคะท่านยังคงยืนรายงานในสถานการณ์ท่ามกลางเรียกว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติอ่ะแต
1: ่
0: ท่านย
1: ัง
0: เป็นหญิงแกร่งนะคะขับขันท่านยังรายงาน
1: ทราบว่าท่านเป็นผู้สื่อข่าวมาก่อนด้วย
0: ใช่นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นผอ.หลายที่แล้วก
1: ็
0: นะคะยังคงมีภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการยกระดับให้ข้าราชการขึ้นเป็นอำนวยการสูงนะคะในยุคของท่านด้วย
1: เป็นการผลักดันหลายเรื่องของท่านที่สำคัญเลยนะ
0: ใช่แล้วนะคะหญิงแกร่งแห่งกรมประชานั่นเองนะคะแล้วก็พอลงไปหอกระจายข่าวหลายที่ก็ยังชื่นชมในการทำงานของท่านท่านคอนเนคชั่นเยอะมากนะคะกับหน่วยงานต่างๆทำให้กรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนรายงานนะคะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงกลมกว่า20กระทรวงให้กับประชาชน
1: บูรณาการ
0: ถูกต้องนั่นเองค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ยังมีท่านสุภจีสุธรรมพันธ
1: ์
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจะลงปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ติดตามได้แล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะตามต่อ
1: ท่าน
0: น
1: ายกท่านได
0: ้ก็จะลงพื้นที่รัฐมนตรีลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นเลยช่วงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที
1: ่วันนี้ครับ
0: ค่ะส่งต่อให้ข่าวภาค7 นาฬิกาหนุ่มรูปหล่อเขามาแล้วนะคะเขาจะอ่านข่าวคู่กับสาวอุตรดิตถ์นะคะเดี๋ยวจะเป็นใครติดตามได้ในช่วง7 นาฬิกาวันนี้เราส่งคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยจังหวัดน่านระดมกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวหลังระดับน้ำลดลงโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายน
1: อียิปต์เดินหน้าผลักดันให้อิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจากับสหรัฐเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0ประตูต่อ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศและเดินทางกลับถึงประเทศไทยช่วงค่ำวันนี้ว่าจากการหารือร่วมกับผู้นำทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทยขณะเดียวกันชุมชนไทยเสนอประเด็นแรงงานและการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสและดูแลสิทธิสวัสดิการของแรงงานไทยอีกทั้งชุมชนไทยยังได้แสดงความยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และเสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการเยือนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์รวมถึงผลักดันเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงขณะเดียวกันรัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดน่านในวันนี้เพื่อรับฟังผลการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการพร้อมสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถาน